0: ขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวภายในชุมชนสัมพันธ์นิเวศเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีประสานปภ.เมืองกาญจนบุรีนำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุโดยจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นตึกแถว3ชั้นปลูกติดกันประมาณ8คูหาต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณชั้น3ของตึกหลังริมสุดเจ้าหน้าที่ใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ลุกลามไปสร้างความเสียหายให้กับตึกแถวข้างเคียงหลังเพลิงสงบตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพบความผิดปกติจึงประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมตรวจสอบพบว่าบริเวณห้องชั้น3ที่ถูกเพลิงไหม้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รวมถึงโฟมดูดซับเสียงจำนวนมากภายในห้องพบคอมพิวเตอร์และเครื่องขุดบิตคอยที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายจำนวนกว่า20เครื่องส่วนที่บริเวณชั้น1พบว่ามีการลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยเถื่อนซึ่งเมื่อตรวจดูปริมาณการของเครื่องขุดบิตคอยที่พบคาดว่าในแต่ละเดือนจะต้องใช้ไฟฟ้าประมาณ 1-2 แสนบาทแต่เมื่อตรวจสอบบิลค่าไฟฟ้าของตึกดังกล่าวพบว่าเสียค่าไฟเพียงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นทั้งนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวเจ้าของตึกแถวมาสอบปากคำเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอาร์เจนตินาเฉือนชนะอังกฤษ2-1ในศึกฟุตบอลโลก2026พบกระทิงดุสเปนนัดชิงชนะเลิศและติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาน่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนทีมดังแห่งสเปนลีกอังกฤษได้ประกาศเปิดตัวลูก้าวิชโควิชเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวโครเอตจากทอตแนมฮอตสเปอร์มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวสถิติสโมสรที่46ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญายาวเป็นเวลา5ปีโดยเซ็นเตอร์แบ็กวัย19ปีซึ่งถูกปล่อยยืมตัวไปแจ้งเกิดกับฮัมบูร์กที่เยอรมนีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนจะระเบิดฟอร์มสุดยอดทำไป6ประตูจากการลงเล่น28นัดในศึกบุนเดสลีกาจนสามารถก้าวไปติดทีมชาติโครเอเชียชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมสิงโตคำรามอังกฤษแพ้ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่า 1-2 ส่งผลให้อาร์เจนตินาได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเพื่อไปป้องกันแชมป์กับทีมกระทิงดุสเปนช่วงกลางดึกวันที่19กรกฎาคมนี้เวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2เอ็กนาเทียโรโกชัยชนะเปโตรคุป 6-1รวมผลสนัดโรโกชัยผ่านเข้ารอบที่2ด้วยประตูรวม 7-2 ซูเจสกาที่เหลือ10คนแพ้ไครัสอามาตี 0-2 รวมผลสนัดไครัสผ่านเข้ารอบที่2ประตูรวม 4-1 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

นายกรัฐมนตรีเยือนจีนอย่างเป็นทางการ 16-20 กรกฎาคมนี้เน้นย้ำความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับอัตราค่าไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนไฟบ้าน200หน่วยแรกปรับลดเหลือ3บาทต่อหน่วยพร้อมตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมได้แล้วตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาลาวให้ความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาสั่งการลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าลายช้างส่งไปยังออสเตรเลีย2รายแต่ยังไม่ส่งกลับมาดำเนินคดีที่ไทยอยู่ระหว่างการขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายการประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ไทยกัมพูชาช่องสงัมศรีสะเกษยืนยันร่วมกันเป็นเครื่องมือลดความตึงเครียดชายแดนได้แม้จะยังมีเสียงปืนจากบางพื้นที่แต่ยังสื่อสารกันไม่มีความรุนแรงอิหร่านประกาศยกเลิก MOU กับสหรัฐขู่ปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมหลังสหรัฐยังไม่หยุดการโจมตีอิหร่านอย่างก้าวร้าวทิ้งระเบิดต่อเนื่องนานกว่า7ชั่วโมงรัฐบาลอังกฤษเตรียมออกกฎหมายเคอร์ฟิวห้ามวัยรุ่น 16-17 ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หลังเที่ยงคืนควบคู่มาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อให้เยาวชนได้พักผ่อนเต็มที่ลดการเสพติดหน้าจอคาดเริ่มบังคับใช้ในปีหน้าพบกับรายการกองทัพปกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานช่วงเช้านะครับเช่นเคยเลยฮะทักทายกันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรเปิดเพลงทักทายด้วยชื่อเพลงว่าเกิดมาใช้อื่นเพื่อผืนดินไทยนะครับไพเราะมากจริงๆฮะ
0: ให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเชื่อว่าคนไทยก็คงจะจดจำกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณสวัสดิ์ชาดานะฮะจากอุบลราชธานีคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีนะฮะ
1: ครับแล้วก็มีคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีคุณแนนก็รับชมอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณธิดาโตมาสครับทักทายเข้ามาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณมาดามกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะฮะ
0: เข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณสุภาพรนี่เอง
1: คุณสุภาพรเป็นกำลังใจนะครับในการจัดรายการของเราในช่วงเช้าวันนี้นะฮะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับคุณอุทัยคุณเป็นอุตสานะครับเข้ามาชมในขณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่าคนไทยคงจะจดจำกันได้นะครับ16กรกฎาคม2568เหตุการณ์ที่ทหารไทยเป็นกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่6023กองพันทหารราบที่602กองกำลังสุรนารีจำนวน3นายนะครับได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดขณะเดินลาดตระเวนรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตรงนั้นเป็นฐานปฏิบัติการมรกตเนี่ยนะครับไปยังเนิน481
1: ครับ
0: นะครับโดยในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือพลทหารธนพัฒน์หุยวันซึ่งต้องสูญเสียขาข้างซ้ายทันทีนะครับแล้วก็เป็นขาแรกที่ทหารไทยต้องเสียสละเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยครับ
1: ครับก็วันนี้ในห้วงปีที่ผ่านมาก็คือเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้นะฮะซึ่งในขณะนั้นกองทัพบกแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้มีการแถลงออกประณามนะครับการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ต่างประเทศที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้มีการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตแล้วก็การโอนและการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในปีพุทธศักราช1997นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดสังหารบุคคลรวมถึงการกำจัดให้หมดไปจากโลกตามกลไกด้านมนุษยธรรมนะครับซึ่งขณะนั้นนะครับทางท่านแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นคือดำรงตำแหน่งโดยพลเอกบุญสินพาดกลางนะครับได้ให้กัมพูชาออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างในส่วนของการกระทำดังกล่าวนะครับที่มีการวางระเบิดใหม่ในพื้นที่ของประเทศไทยจากนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การตอบโต้ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและข้อพิพาทที่รุนแรงขึ้นตามมาอีกหลายครั้งเลยทีเดียวครับ
0: พลทหารธนพัฒน์ซึ่งต่อมาได้รับการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศนะครับเลื่อนยศเป็น10เอกนะครับได้รับการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์แล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ทหารกล้าที่ต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: ครับซึ่งกองทัพบกนะครับได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตามสิทธิประโยชน์ทั้งเงินพระราชทานกรณีทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับรวมถึงเงินสินไหมทดแทนจากประกันภัยที่กองทัพบกได้ทำให้กับทหารแล้วก็นักเรียนทหารเมื่อรักษาตัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและปลดพิการทุพพลภาพจากการสู้รบกองทัพบกก็ยังได้มีการบรรจุนะครับให้ในส่วนของทายาทเนี่ยได้รับราชการแทนด้วยครับ
0: ครับผ่านไป1ปีวันนี้10เอกธนพัฒน์นะครับเลือกที่จะไม่รับราชการต่อในสายงานด้านเอกสารนะครับแต่เลือกที่จะรับเงินบำนาญจากทางราชการแล้วก็รับการสนับสนุนการส่งเสริมการประกอบอาชีพจากกองทัพบกนะครับทำอาชีพส่วนตัวนะครับตามความชอบนะครับโดยเปิดร้านซ่อมจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: นะครับชื่อว่าร้านอะไรนะ
1: ครับธนพัฒน์คนขาเหล็กนะ
0: จำง่ายนะ
1: ถูกต้อง
0: ธนพัฒน์คนขาเหล็กซึ่งก็อยู่กับครอบครัวที่บ้านแขวตาตุ่มตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ก็ตอนนี้เป็นเฒ่าแก่แล้วเนี่ยนะฮะเปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
0: ใครผ่านไปทางนั้นก็แวะไปใช้บริการได้นะ
1: ครับก็ยังรั่วยังแตกกันบ้างก็ได
0: ้แสดงว่ามีความสามารถ ในการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้
1: ถูกต้องครับแต่น่าจะเป็นความชื่นชอบก่อนแล้วก็นำความชื่นชอบของตัวเองมาต่อยอดนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็เป็นในส่วนของถือว่าเป็นน่าจะเป็นชนวนเหตุนะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาในห่วงเวลานี้แหละ
0: ค
1: ุณผู้ฟังครับในส่วนของพิพาทไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสถาบันนะครับยังคงหลั่งไหลดูแลพี่น้องกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน

0: ทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ซึ่งในการนี้นายดดิษฐ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับครอบครัวของจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูกล้าในพื้นที่ของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยจ่าสิบเอกพิชิตชัยเนี่ยเป็นกำลังพลในสังกัดของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทุพพลภาพนะครับจากการเหยียบกับระเบิดที่พื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันท่านนี้นะครับได้รักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาครับ
1: ครอบครัวของพลทหารศิรวิทย์พิญโยสุขนะครับอยู่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับโดยพลทหารศิรวิทย์เนี่ยนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดนะครับอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามเป็นปืนคอนะครับ
0: ครับ
1: บริเวณพื้นที่สำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเก็ดครับ
0: ครับแล้วก็เนี่ยนะครับในส่วนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดคุณผู้ชมที่คุณผู้ฟังครับมีเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็นการประชุมที่เขาเรียกว่า RPC นะครับก็มีการประชุมประสานงานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาระหว่างกองทัพที่2แล้วก็ภูมิภาคฐานที่4ก็คือจัดขึ้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีทางด้านของเสนาธิการกองทัพที่2ท่านเป็นประธานเลขานุการ RPC ฝ่ายไทยแล้วก็รองเลขาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานกองเลขานุการ RBC ฝ่ายกัมพูชานะครับพร้อมคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการประชุมเพื่อมีการหารือแล้วก็ประสานการปฏิบัติความมั่นคงตลอดจนในเรื่องของการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนครับ
1: โดยมีการสรุปผลการประชุม GBC ครั้งที่3นะครับเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568ถึงวันนี้นะครับเป็นเวลา6เดือนเศษแล้วครับ
0: ครับ
1: ฝ่ายเลขานุการก็ได้มีการประสานงานร่วมกันรวมแล้วเนี่ย142ครั้งทำให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยความรวดเร็วอย่างสันติวิธีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถป้องกันข่าวปลอมจากผู้ไม่หวังดีได้ด้วย
0: ครับก็มีความร่วมมือกันในการประสานงานตามกลไก RBC เนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่2แล้วก็กองทัพภาคไอในส่วนของภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาเขาเองเนี่ยนะครับก็มีการประสานกันก็ถ้าก่อนหน้านี้มีการช่วยกันนะครับให้สามารถช่วยเหลือประชาชนไทยที่พลัดหลงป่าได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ในห้วยตาเมเรียห้วยตามาเลียนะครับได้มีการแจ้งว่าได้ยินเสียงระเบิดบริเวณช่องช่องขันม้าตั้งแต่เดือนเมษายน69จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดใน19ครั้งนะครับโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมได้ยินจำนวนทั้งหมด6ครั้ง
1: ได้ยินอะไรฮะ
0: เสียงระเบิดเนี่ยนะ
1: ยังดังอยู
0: ่ยังดังอยู่นะครับซึ่งฝ่ายไทยนะครับได้ทำการตรวจสอบกับทุกหน่วยแล้วไม่ได้มีการปฏิบัติการทางทหารรวมทั้งมีการใช้อาวุธแต่อย่างใดนะครับรวมถึงวัตถุระเบิดด้วยในพื้นที่ก็ขอให้ฝ่ายกัมพูชานะครับได้ตรวจสอบกับทุกหน่วยเพื่อป้องกันความตึงเครียดตามแนวชายแดนครับ
1: ทางฝ่ายไทยก็ขอให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือว่ามาตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนามเนื่องจากว่าหากมีฐานที่อยู่ใกล้กันก็อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายไม่พึงประสงค์นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามแนวชายแดนก็ขอให้ตรวจสอบข่าวสารพิจารณาเหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ขอให้ร่วมกันสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเพื่อลดเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอม
0: ครับอันนี้โอ้โหนี่สำคัญเนี่ยนะครับฝ่ายไทยก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่ารัฐบาลรวมทั้งเอกชนของไทยได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางตามแนวชายแดนประกอบด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตามสัดส่วนโดยไม่ได้เพิ่มเติมกำลังนะครับแล้วก็จะดำเนินการในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยและขอให้ร่วมกันยึดถือการปฏิบัติตามถ้อยแถลง GBC ครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568นะครับอย่างเคร่งครัดหากมีความไม่เข้าใจเนี่ยนะครับขอให้มีการแจ้งผ่านชุดประสานงานซึ่งได้แก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดเหตุตามแนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็มีประสิทธิภาพก็ขอให้ดำรงการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ทางด้านกองทัพภาคที่2ก็ยังคงยืนยันในการใช้กลไกการเจรจาแล้วก็การประสานงานทางทหารควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือและการสื่อสารที่ต่อเนื่องจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีลดความตึงเครียดแล้วก็สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนได
0: ้ก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นภาพรวมของการประชุม RBC

0: ังทหารในพื้นที่ช่องเหวด้านทิศตะวันออกของปราสาทตาควายที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับทหารไทยก็ได้ดำเนินการตามกฎการปะทะและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยนะครับด้วยการยิงเตือนจำนวน5นัดอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่ได้มีการตอบโต้เหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยนะฮะ
1: ได้ยินมา3
0: ได้ยินมา3
1: กลับไป
0: 5เรายิงเตือนนะฮะ
1: ก็เงียบ
0: ก็เงียบ
1: ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าประชุมกันแล้วนะ
0: ประชุมกันแล้วว
1: ันนี้ประชุมกันแล้วนะเป็นอันรู้กันนะ
0: เป็นอนุสัญญาอย่างนี้นะ
1: อนุสัญญาประมาณนั้นคิดในมุมดีไว
0: ้ครับ
1: ทางด้านกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้มีการชี้แจงประชาชนว่าทหารเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
0: ร
1: อบค
0: อบ
1: อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มกำลังพูดง่ายๆก็คือยังคงดูแลอย่างเต็มที
0: ่ครับ
1: ไม่ละหลวมไม่ปล่อยปละละเลยนะครับยังคงดูแลเหมือนเดิม
0: ครับเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่นะครับยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่อยากจะให้ทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ด้วยนะครับเอามาดูกันที่กิจกรรมดีๆของกองทัพบกกันบ้างเนี่ยนะครับกองทัพบกได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569จัดขึ้นนะครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีทางด้านของพลเอกชิษณุพงศ์รอดสิริผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานนำกำลังพลและจิตอาสาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกล่าวคำถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับผู้แทนส่วนราชการนักศึกษาและพี่น้องประชาชนอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
1: โอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ได้มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกทั้งยังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเช่นต้นรวงผึ้งต้นมะฮอกกานีแล้วก็ต้นไทรด่างใบขนุนมากกว่า380ต้นยาแฝกอีก 50,000 ต้นนะครับถือว่าเป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และก็สวยงามครับ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมใครจำได้เนี่ยสวนทศมินทราภิรมย์แห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีกองทัพบกเราได้มีการดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565นะครับในปีนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายรวมทั้งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับยังเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลนะครับ
0: ครับ
1: วันที่16กรกฎาคมคือวันนี้นะครับเวลา14นาฬิกากองทัพบกจัดให้มีกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดบวรนิเวศวิหารโดยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกจะเป็นประธานในพิธีการถวายตัวแล้วก็พิธีครีบผมนาคของกองทัพบกที่เป็นกำลังพลไปร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้นะครับโดยประกอบพิธีที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 8:30 นจะมีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็มีพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในลำดับต่อไปครับ
0: ครับอันนี้เป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเราไปที่เพชรบุรีกันนิดนึงนะครับด้านมณฑลทหารบกที่15นะครับได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับโดยจัดขึ้นที่โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบ้านท่ากระทุ่มอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลตรีชรัตแจ่มใสผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ร่วมกับผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงจำนวนมากนะครับเพื่อร่วมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะฮะให้กับชุมชนแล้วก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยครับ
1: ครับไปดูในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพบกนะครับเราไม่ได้จัดซื้อจากต่างประเทศอย่างเดียวนะ

0: เรามีการผลิตของเราเองได้ด้วยนะฮะ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับ
0: นะครับไปดูเรื่องนี้กันนะครับในการพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ผลิตในประเทศพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมคณะทำงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีพลโทรณรงค์โรจนเสนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารให้การต้อนรับโดยหน่วยได้บรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจและผลการดำเนินงานของหน่วยสายการผลิตและการซ่อมปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ของหน่วยเช่นการปรับปรุงปืนใหญ่อัตราจรล้อยางขนาด155มิลลิเมตรการผลิตปลอกกระสุนขนาดต่าง
1: ๆครับแล้วก็จากนั้นนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คณะเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็พลังงานทหารนะครับแล้วก็ยังมีการตรวจเยี่ยมคลังแสงที่2กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบกในพื้นที่ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีนะครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความคืบหน้าในการปรับปรุงคลังเก็บอาวุธเพื่อติดตามความก้าวหน้านะครับในการดำเนินงานต่างๆรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยครับ
0: ไปที่อำเภอหาดใหญ่สงขลานะครับที่ค่ายเสนานรงค์นะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลโทกิติวัฒน์จำจีรารักษ์พร้อมด้วยพลตรียุทธนามเพชรม่วงเสนาธิการกองทัพภาคที่4พลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42และคณะนะครับได้ในการต้อนรับพันโทไฟซอลบินฟาดิลรองผู้บังคับกรมทหารช่างกองพลที่2และก็คณะนายทหารจากกองทัพบกมาเลเซียครับที่ห้องรับรองของมณฑลทหารบกที่42พร้อมกับมีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและก็ยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยพิบัติจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนชุดปฏิบัติการและก็หมวดกู้ภัยมณฑลทหารบกที่42ในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ภัยพิบัติการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมนะครับของยุทโธปกรณ์และก็กำลังพลรวมไปถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกก็ได้นำคณะผู้แทนกองทัพบกมาเลเซียเนี่ยเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่งแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการฐานพันธุ์ดีของกองพลพัฒนาที่4ในพื้นที่ด้วยก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรในการยกระดับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามภาพที่ปรากฏขณะนี้เลยทีเดียวครับ
0: ส่งกำลังใจไปถึงทหารพรานด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงาน48ปีทหารพรานกองทัพบกนะครับวันนี้จะเป็นมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็จัดระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับหลายจุดด้วยกันทั้งที่ A-BAC บางนาทั้งที่มอธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็ที่อะไรการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: นี่นะครับ
0: ไปเนี่ยนะครับก็จัดงานกันในช่วงนี้ไปให้กำลังใจนักกีฬาซึ่งมาจาก34ชาติ 1,226 คนครับ
1: ครับขอประดามผลลงเป็นที่เรียบร้อยล่ำลากันแล้วนะครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้ผมสุธีสุขสัก
1: นันทาจันทรังสีลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ1วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา2เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า3ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ4ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
3: Through the city queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: 10โมงเช้าวันนี้จะมีการแถลงผลสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและเย็นนี้นายกพร้อมคณะออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ 16-20 กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์2ประเทศพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหลายฉบับติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณธิตาลีสายสว่างค่ะ
6: 11นาฬิกาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยที่ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจากนั้น17นาฬิกานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหลายฉบับยกระดับความร่วมมือในหลายสาขาให้เกิดเป็นรูปธรรมและเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันนี้10นาฬิกา30นาทีที่อาคาร5กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในการแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่10นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดานายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.เข้าจับกุมและค้นบ้านพักกรณีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะเดินทางมาฟ้องคดีและให้สัมภาษณ์เปิดใจติดตามความคืบหน้ากรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังผ่านครม.เรื่องปรับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นโดยคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจะประชุมเพื่อสรุปจำนวนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และที่กระทรวงการคลัง 8:30 นจะมีการแถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ปีงบประมาณ2569จิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยว

0: พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุขติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวดันไทยเที่ยวไทยพลัสลดหนุนค่าที่พัก 50% สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
6: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวดันไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าทางกระทรวงเตรียมที่จะมีการผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับคนไทยโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์พร้อมกับการมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการในการสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวสำหรับผู้ที่เดินทางในเมืองหลักส่วนหนึ่งรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับการเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนอกจากนี้จะมีการขยายเวลาระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเป็นการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มจัดงานแต่งงานและกลุ่มครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายสูงและพำนักในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: ภายหลังนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตและได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเรือเจ็ตสกีล่าสุดนายอดุลละลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจน้ำลงพื้นที่ตรวจตราและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยทั้งทางบกและทางน้ำพบผู้กระทำความผิด23รายฐานใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตใช้เรืออันเป็นความผิดตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททั้งนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคแห่งนี้รวมทั้งในบาเรนและคูเวตผู้นำยูเครนปลดรัฐมนตรีกลาโหมที่ได้รับความนิยมออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดเหตุเครื่องบินที่ใช้ควบคุมไฟป่าในรัฐโคโลราโดของสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกส่งผลให้นักบินเสียชีวิตเกิดไฟป่าปะทุขึ้นกว่า100จุดในแคว้นออนแทริโอของแคนาดาโดยหลายชุมชนทางตะวันตกเฉียงเหนือตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่รัฐมินนิโซตาของสหรัฐก็เกิดไฟป่ากว่า10จุดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและลมแรงเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐเท็กซัสของสหรัฐหลังพายุพัดกระหน่ำทำให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมมีผลการศึกษาชิ้นใหม่จากศูนย์วิจัยพิวพบว่าขณะนี้ประเทศจีนถูกมองในแง่บวกมากกว่าสหรัฐในหลายประเทศทั่วโลกกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
3: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่เวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

นใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: จำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
0: สมใจพี่แล้วนะยอด

0: อบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
0: แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ได้การจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.ตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: ทม.ตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงเน้นย้ำระบบป้องกันอัคคีภัยต้องพร้อมใช้งานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้มคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: เมื่อช่วงค่ำวันนี้พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงโดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดโดยคณะได้ตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และทางออกฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์และระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบการใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพลตำรวจเอกอดิษฐ์กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกดขันการปฏิบัติด้านมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยและเหตุที่ไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: บริษัทโอเรียนทัลแลนด์ผู้ดำเนินการสวนสนุกดิสนีย์เตรียมปรับขึ้นราคาบัตรเข้าชมขั้นสูงสำหรับโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นราคาครั้งแรกตั้งแต่ปี2566โดยบัตรผ่านประตูแบบ1วันหรือ1 day passport สำหรับผู้ใหญ่จะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 12,400 เยนหรือประมาณ 2,600 บาทซึ่งเพิ่มขึ้น 1,500 เยนส่วนบัตรผ่านประตูแบบ1วันสำหรับเด็กเล็กจะมีราคาสูงสุดอยู่ที่1,900 เยนหรือ 1,250 บาทเพิ่มขึ้น300เยนทั้งนี้ราคาบัตรสูงสุดดังกล่าวจะนำมาใช้ในเฉพาะช่วงเวลาที่มีความต้องการเข้าชมหนาแน่นที่สุดเท่านั้นเช่นในช่วงเทศกาลยอดนิยมอย่างดิสนีย์ฮาโลวีนซึ่งบัตรผ่านประตูแบบ1วันสำหรับผู้ใหญ่จะมีราคา 1,100 ขออภัยค่ะ 11,900 เยนในวันที่10ตุลาคมและจะขยับขึ้นเป็น 12,400 เยนในวันที่11ตุลาคมทั้งนี้ค่าบริการส่วนอื่นๆภายในสวนสนุกก็จะมีการปรับตัวขึ้นเช่นกันโดยค่าธรรมเนียมจอดรถเพิ่งจะถูกปรับขึ้น 1,000 เยนเมื่อเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมาคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการใจสั่นมีผลต่อสุขภาพอย่างไรติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: อาการใจสั่นเป็นอาการที่เกิดจากความรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะไม่สม่ำเสมอและอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมอาการใจสั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคความผิดปกติต่างๆของร่างกายได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการใจสั่นมีดังนี้ความเครียดมีไข้ติดเชื้อดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนโรคหัวใจโรคไทรอยด์เป็นพิษระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและเราจะทราบได้อย่างไรว่าหัวใจมีการเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยหรือไม่ด้วยวิธีดังต่อไปนี้1ตรวจสอบด้วยการวัดชีพจรด้วยตนเองหากพบว่าเต้นไม่คงที่ไม่เป็นจังหวะหรือเต้นเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีในขณะพักให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยในลำดับต่อไป2ตรวจการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันในมือถือหรืออุปกรณ์ที่ทำการตรวจสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ3ใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ4 เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าส้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศน์สอนเขาว่าทุกข์เพราะจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับทำให้เขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกข์อย่างนี้เช่นเดียวกัน

0: ระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับไปปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับบริษัทมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี
3: ้ไมค์เฮิร์สเสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% เริ่มขาย31กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวย ในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อขั้นต่ำ300บาทสูงสุด3ล้านบาทเริ่มขาย31กรกฎาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่าสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม 8,000 ล้านบาทแบ่งขาย2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและบอนคอนเนคแพลตฟอร์มช่องทางละ 2,000 ล้านบาทเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และผู้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลโดยการจำหน่ายรอบแรกเปิดขายพันธบัตร2รุ่นได้แก่อายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนในรูปแบบพันธบัตรไร้ตราสารโดย Wallet สบม.เปิดขายวันที่31กรกฎาคม2569ซื้อขั้นต่ำ100บาทสูงสุด3ล้านบาทต่อครั้งและไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายจัดสรรแบบมาก่อนได้ก่อนส่วน Bond Connect Platform เปิดจองวันที่ 3-5 สิงหาคม2569นี้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์รวม24แห่งลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินสูงสุดใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot Firstและประกาศผลพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรภายในวันที่6สิงหาคมนี้โดยวงเงินทั้ง2ช่องทางแยกจากกันผู้ลงทุนสามารถจองได้ทั้ง2ช่องทางพร้อมยืนยันว่าผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไปและวงเงินจำหน่ายรวม 8,000 ล้านบาทไม่กระทบสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: การฝึกทบทวนสกายด็อกเตอร์ยกระดับการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรองรับภารกิจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยถือเป็นอีกภารกิจที่กองทัพภาคที่2จับมือหน่วยแพทย์ทหารและสาธารณสุขดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เสียงของเฮลิคอปเตอร์ที่ทะยานขึ้นฟ้าไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการปฏิบัติภารกิจทางทหารแต่ยังหมายถึงความหวังของผู้บาดเจ็บที่กำลังรอการช่วยเหลือในทุกวินาทีวิกฤตกองทัพภาคที่2จึงร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีหน่วยสายแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานหรือสกายด็อกเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดการฝึกพร้อมร่วมติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดการฝึกครั้งนี้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่หลักการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศการคัดแยกผู้บาดเจ็บการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำบทเรียนไปพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนความรวดเร็วในการส่งต่อผู้บาดเจ็บสู่โรงพยาบาลอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตและการฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่องคือการเตรียมความพร้อมให้ทุกภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงทำทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจอสอ 1 FM

FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายบาดเจ็บ71รายขณะนักร้องที่รอดชีวิตเรียกร้องเยียวยาอย่างเหมาะสมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สำนักงานกสทช.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับโดยคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานกสทช.นำโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ได้รวมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมของสำนักงานกสทช.เนื่องในโอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยครับ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาที่สน.พหลโยธินประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะกิจชนะชัยนักร้องที่รอดชีวิตเดินทางให้ปากคำพนักงานสอบสวนเรียกร้องการเยียวยาอย่างเหมาะสมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ที่สน.พหลโยธินพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยพลตำรวจโทสยามเปิดเผยก่อนเข้าประชุมว่าวันนี้ได้เดินทางมาตรวจดูสำนวนและการสอบปากคำพยานและหลักฐานที่พนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าเกิดจากอะไรขณะที่นายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือติ๊กนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สน.พหลโยธินพร้อมเผยกังวลเรื่องการเยียวยาผู้ประสบเหตุแม้เบื้องต้นจะมีเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทขณะที่เจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลติ๊กยังกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าวงดนตรีสูญเสียสมาชิกไป4คนและยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายโดยหวังว่าทุกฝ่ายจะเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรวม33รายทราบอัตลักษณ์แล้วทั้งหมดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน71รายแยกเป็นกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรง14รายกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลาง13รายกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อย44รายโดยผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดทั้งนี้ทางสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรตำรวจทางหลวงสกัดจับรถตู้ซุกไม้พยุงเต็มคันรถสารภาพรับจ้างขนส่งจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: นายฤทธิศักดิ์ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมพร้อมของกลางไม้ห่วงห้ามหรือไม้พยุงไว้ในครอบครองเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ที่บริเวณตำบลบุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบกระทั่งพบรถตู้ขับผ่านลักษณะบรรทุกสิ่งของมีน้ำหนักมากผิดปกติภายในรถจึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบพบไม้ท่อนจำนวนมากบรรทุกอยู่เบื้องต้นนายฤทธิศักดิ์ให้การว่าได้รับจ้างขนส่งไม้พยุงเพื่อ นำไปส่งอย่างจังหวัดมุกดาหารและไม่สามารถนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐสุดาตรักษารายงาน
7: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานี

วิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เซฟฟิตสวัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ซ้ายงานนักๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังนะจ๊ะเจ๊กุหลาบนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่แล้วนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้อเวลี่กูดมาแล้ว1ข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกเนี่ย
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลาบนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลาบเป็น2อย่างเลยได้มั้ย
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่น

0: คงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่
1: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณเดรเทพนะครับแล้วก็คุณณัฐะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆนะครับในภาคกลางวันวันนี้เราเริ่มด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งกองทัพบกนะครับได้จัดหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้โดยในช่วงนี้นะครับเป็นการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569จำนวน99รูปนะครับโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่31กรกฎาคมณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะสำหรับกำหนดการนะคะวันอังคารที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา 8:30 นาทีนะคะก็มีการรายงานตัวและปฐมนิเทศที่กองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกหลังจากนั้นค่ะในช่วงเวลา 13:00 นนั่นก็คือช่วงบ่ายนะคะจัดให้มีปฐมนิเทศแล้วก็เดินทางไปเข้าพักค่ะที่ตึกสวธรรมนิเทศวัดบวรนิเวศวิหารค่ะโดยในวันนี้นะคะวันพุธที่15กรกฎาคมก็จะเป็นการฝึกซักซ้อมขันนาคนั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: นะครับขออภัยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธวันนี้พฤหัสแล้วนะครับ
2: อ๋อใช่ค่ะใช
1: ่วันนี้วันพฤหัสนะครับ16กรกฎาคมนะครับก็เวลา 14:00 นนะครับกองทัพบกก็จัดพิธีนะครับนั่นก็คือพิธีถวายตัวและก็พิธีคลิปผมนาคนะครับของกองทัพบกณอาคาร100ปีนะครับโดยมีพลโททิติพันธ์ฐานะจาโรนะครับเจ้ากรมยุทธศาสตร์ทหารบกเป็นประธานในพิธีส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ17กรกฎาคมนะครับก็ตั้งแต่ในช่วงเช้า 8:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะมีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสุดีพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบทณพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยมีพลเอกสานติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีครับ
2: ค่ะขณะที่ระหว่างวันที่18ถึง24กรกฎาคมนะคะจะเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบวรนิเวศวิหารและห่วงวันที่25ถึง30กรกฎาคมค่ะพระภิกษุที่เข้ารับการบวชในโครงการก็จะได้เดินทางนะคะไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครในส่วนของวันศุกร์ที่31กรกฎาคมค่ะก็จะลาสิกขาและเดินทางกลับหน่วยต้นสังกัดค่ะ
1: นะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับกับพลังพลและครอบครัวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับมาถึงกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และก็บำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา 8:30 นาทีณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลเอกชิดสนุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานนะครับในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และก็บำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับ20 3มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะ สำหรับบรรยากาศในการจัดกิจกรรมนะคะก็เริ่มด้วยการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกล่าวคำถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลรวมกับผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งทางด้านของรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นรวงผึ้งต้นมะฮอกกานีและต้นไทรด่างใบขนุนนะคะซึ่งถือเป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับกองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและก็ป้องกันน้ำท่วมด้วยนะครับสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนนะครับท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีและก็ยั่งยืนนะครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะ12:38 น.นะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงเช้าของวันนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2569หรือว่าอาจารย์ใหญ่ค่ะจำนวน26รายด้วยกันโดยมีทางด้านของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมีนักศึกษาแพทย์นะคะกำลังพลที่เกี่ยวข้องทุกระดับชั้นและครอบครัวของผู้บริจาคร่างกายเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่สละร่างกายในวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะเพื่อเป็นวิทยาการความรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปช่วยเหลือรักษาผู้อื่นต่อไปค่ะ
1: นะครับสำหรับในทางพุทธศาสนานะครับอานิสงส์ของการบริจาคร่างกายนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่นี่ถือว่าได้ทำทานด้วยอวัยวะแล้วก็ชีวิตอย่างแท้จริงถือว่าเป็นมหากุศลนะครับที่ช่วยต่อชีวิตแล้วก็รักษาผู้ป่วยผ่านวิชาความรู้ของแพทย์ในทางธรรมนี่เชื่อว่าบุญนี้นะครับจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุยืนยาวแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับในภพภูมิหน้าเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะมาดูที่ข่าวสารด้านความมั่นคงกันบ้างนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวกรณีชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ก็15กรกฎาคมนะคะที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีการประชุมประสานงานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ RBC ด้านกองทัพภาคที่2ของไทยกับภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาโดยมีเสนาธิการกองทัพภาคที่2ประธานกองเลขานุการBC ฝ่ายไทยและรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานกองเลขานุการ RBC ฝ่ายกัมพูชาพร้อมคณะผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายนะคะเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนค่ะโดยมีประเด็นข้อหารือแล้วก็การประสานงานร่วมกันจำนวน7เรื่องด้วยกันค่ะ
1: นะครับเรื่องที่1นะครับก็คือจากถ้อยแถลงในการประชุม GBCครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ถึงวันนี้ก็เป็นเวลา6เดือนเศษแล้วนะครับซึ่งฝ่ายเลขานุการก็ได้ประสานงานร่วมกันนะครับรวมแล้ว142ครั้งก็ทำให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยความรวดเร็วอย่างสันติวิธีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันขอขอบคุณนะครับฝ่ายกัมพูชาที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ป้องกันข่าวปลอมนะครับก็คือเฟกนิวจากผู้ไม่หวังดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะก็ขอขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ได้มีการส่งตัวประชาชนนะคะที่พัดหลงป่านั่นก็คือนายโยดสายน้อยนะคะส่งตัวเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2569ค่ะซึ่งเกิดจากความร่วมมือในการประสานงานตามกลไก RBC ด้านกองทัพภาคที่2แล้วก็ภูมิภาคทหารที่4นะคะที่มีผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะในความร่วมมืออื่นๆต่อไปด้วยค่ะ
1: ประเด็นที่3นะครับหน่วยพื้นที่ห้วยตามาเรียนะครับก็ได้แจ้งว่าได้ยินเสียงระเบิดบริเวณช่องคานม้าตั้งแต่เดือนเมษายน2019ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จำนวน19ครั้งโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะครับได้ยินเสียงจำนวน6ครั้งซึ่งฝ่ายไทยนะครับได้ตรวจสอบกับทุกหน่วยแล้วไม่มีการปฏิบัติการทางทหารรวมทั้งการใช้อาวุธและก็วัตถุระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวจึงขอให้ฝ่ายกัมพูชาได้ตรวจสอบกับทุกหน่วยเพื่อป้องกันความตึงเครียดตามแนวชายแดนครับ
0: ค่ะประเด็นที่4นะคะขอให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่ขยับกำลังหรือมาตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนามค่ะเนื่องจากหากมีฐานที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่พึงประสงค์ค่ะ
1: ประเด็นที่5นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามแนวชายแดนก็ขอให้ตรวจสอบข่าวสารพิจารณาเหตุผลเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ขอให้ร่วมกันสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนนะครับเพื่อลดข่าวปลอมครับ
0: ค่ะประเด็นที่6นะคะรัฐบาลรวมทั้งเอกชนของไทยค่ะก็ได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางตามแนวชายแดนประกอบด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ตามสัดส่วนโดยไม่ได้เพิ่มเติมกำลังและดำเนินการในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยค่ะ
1: ประเด็นที่7นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือขอให้ร่วมกันยึดถือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงของ GBC ครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดหากมีความไม่เข้าใจนะครับก็ขอให้แจ้งผ่านชุดประสานงานซึ่งได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพจึงขอให้ดำรงการประสานงานอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของกองทัพภาคที่2ค่ะก็ยังคงยึดมั่นในการใช้กลไกการเจรจาและการประสานงานทางทหารควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือและการสื่อสารที่ต่อเนื่องค่ะจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีลดความตึงเครียดนะคะแล้วก็สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่ากองทัพภาคที่2จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบกฎหมายแล้วก็ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองอธิปไตยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: นะครับมาดูการปฏิบัติงานของกองกำลังกันบ้างนะครับกองกำลังผาเมืองนะครับได้จัดการลาดตระเวนร่วมทางน้ำนะครับตามลำแม่น้ำโขงระหว่างกองกำลังผาเมืองกับกองบัญชาการทางทหารแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่ของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยมีพลตรีสาธิตไวยนนท์นะครับผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวพื้นที่ภาคเหนือของไทยแล้วก็พันเอกแสงเพชรแสงมณีนะครับหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นประธานร่วมกันนะครับโดยมีการปฏิบัติดังนี้เลยครับ
0: ค่ะนั่นก็คือร่วมให้การต้อนรับหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะและคณะนะคะที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายการพบปะและการประชุมของคณะทั้ง2ฝ่ายค่ะที่ห้องประชุมด่านศุลกากรเชียงของการลาดตระเวนร่วมทางน้ำนะคะที่จุดสังเกตการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและส่งคณะฝ่ายลาวกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: นะครับมาดูกิจกรรมดีๆนะครับเรียกว่ากิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมณฑลทหารบกที่38นะครับได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติดสร้างสังคมสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดนะครับโดยพลตรีบุญฤทธิ์เกษตรเวทินนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นะครับท่านได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานนะครับต้านยาเสพติดจากบริเวณตำรวจภูธรจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านนะครับก็ปั่นตามเส้นทางผ่านอำเภอภูเพียงนะครับไปสิ้นสุดที่ค่ายสุริยพงษ์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านระยะทางก็10กิโลเมตรสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติดนี้นะครับก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในจังหวัดน่านชมรมจักรยานและก็ประชาชนผู้สนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงแสดงพลังความร่วมมือนะครับในการต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผ่านการเล่นกีฬาซึ่งก็เป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็งแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
0: ค่ะทางด้านของกองบังคับการสกัดกั้นที่4นะคะนบยศ35โดยกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17ค่ะได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและการกำกับดูแลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดนค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นกำลังภาคประชาชนที่สำคัญค่ะในการช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะซึ่งมีการฝึกที่สำคัญนั่นก็คือการตรวจค้นบุคคลเพื่อให้มีความชำนาญแล้วก็ปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่การลาดตระเวนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงตามแนวชายแดนและการใช้อาวุธค่ะเพื่อสร้างความพร้อมในการป้องกันตนเองและระงับเหตุให้ได้อย่างถูกต้องตามกฎการใช้กำลังและตามหลักยุทธวิธีนั่นเองค่ะ
1: นะครับการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองในครั้งนี้ก็จะช่วยส่งเสริมนะครับให้กำลังพลภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเทิงนะครับมีความพร้อมแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นในการที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อที่จะไม่ให้เ ข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับข่าวสารข้อมูลค่ะจากพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยดีเจพอลล่าจ่าสิบเอกหญิงเบญจพรทองดีเพ็งไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: ในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามข่าวสารในรอบรั้วของกองทัพภาคที่4กันค่ะเริ่มต้นข่าวสารของเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนำคณะผู้แทนกองทัพบกมาเลเซียลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกองทัพบกมาเลเซียเดินทางลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่งณอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่4ค่ะหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44รวมพลังจิตอาสาปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติโดยเช้าวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะพันโทอาทิตย์เรืองธารานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานรวมปลูกต้นยางนาจำนวน50ต้นภายในพื้นที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44จังหวัดชุมพรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมวางแผนดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติสู่ชุมชนค่ะกองพันทหารขนส่งที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4จัดชุดช่างจิตอาสาบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองสมสร้างที่อยู่อาศัยสนับสนุนกลุ่มเปราะบางณพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะพันเอกสุพจน์พรมสูตรผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ได้มอบหมายให้ร้อยตรีธีรวิทย์พันธเสนนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนนำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนพร้อมกำลังพลชุดช่างจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการกับกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพังงาณบ้านเลขที่46ทับ9หมู่ที่4ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะการบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมณฑลทหารบกที่41จัดพิธีมอบบัตรประจำตัวหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานนายค่ายวชิราวุธนะคะโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพลตรีสมคิดบุญโชติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่กำลังพลของหน่วยณสโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีกำลังพลเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสิ้นจำนวน95ชุดเพื่อใช้เป็นสิ่งแสดงตนในการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธทำบริหารมณฑลทหารบกที่46รวมฝึก FTXรับมือวิกฤตโดยการจัดกำลังพลชุดแพทย์ทหารเข้าร่วมการฝึกภาคสนามปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารในค่ายเสนานรงค์มณฑลทหารบกที่42จังหวัดสงขลาทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมและทดสอบแผนเผชิญเหตุมุ่งยกระดับการบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมและรับมือทุกภัยคุกคามเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเสียงเพลงแห่งความภาคภูมิใจค่ะโดยมณฑลทหารบกที่44จัดการประกวดดนตรีคีตวัฒนศิลป์ปีที่5วงสำเนียงเลจังหวัดระนองค่ะโชว์ศักยภาพสุดประทับใจนะคะณเวทีแห่งความฝันและเสียงดนตรีได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้งค่ะพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยกีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์หราชันเราคัดเลือกตัวแทนหน่วยในรอบนี้นะคะคือวงสำเนียงเลค่ะจากโรงเรียนกระเปอวิทยา อำเภอกระเปอจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็ได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพด้านดนตรีและขับร้องเพลงรวมสมัยที่สอดแทรกคุณค่าความเป็นไทยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความภาคภูมิใจในชาติได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะรายงาน
0: ข่าวสารภาคภูมิใจในชาติได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4ค่ะ
3: มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
4: ค่ะกลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงคนดียังมีอยู่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมตำรวจจราจรหญิงค่ะที่ช่วยสาวคลอดลูกในห้องน้ำเป็นทารกแฝดนะคะปลอดภัยดีค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ 8:30 นนะคะทางด้านของศูนย์วิทยุจราจรโครงการพระราชดำริได้มีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีหญิงคลอดบุตรภายในห้องน้ำของบ้านพักที่บริเวณประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย9ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะจึงเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือโดยทันทีค่ะ
1: นะครับเมื่อไปถึงนะครับก็พบว่ามารดานะครับได้คลอดทารกแฝดคนแรกแล้วภายในห้องน้ำโดยทารกนะครับยังมีสายสะดือแล้วก็รกยังเชื่อมต่อกับมารดาอยู่ขณะที่ยังมีทารกแฝดอีกคนนึงนะครับอยู่ในครรภ์เจ้าหน้าที่ก็เร่งประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของทั้งแม่และก็ลูกครับ
4: ค่ะทางด้านของดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงค์สรรนะคะเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการที่6กองบังคับการตำรวจจราจรนะคะซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่นะคะในโครงการพระราชดำริเพิ่งจะย้ายมาเลยค่ะพร้อมกับกำลังตำรวจเนี่ยก็เข้าช่วยเหลือนะคะได้ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าไปประเมินอาการให้การช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยได้ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดร่างกายใช้ลูกยางแดงนะคะดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยค่ะก็สร้างความโล่งใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุค่ะ
1: นะครับต่อมานะครับรถพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินนะครับจากศูนย์กู้ชีพนเรนทรนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วก็ดำเนินการตัดสายสะดือนะครับพร้อมประเมินอาการของมารดาแล้วก็ทารกแฝดอีกครั้งนึงนะครับที่ว่ายังอยู่ในครรภ์นะครับอีกคนนึงซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับที่ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเท่านั้นนะครับแต่ยังมีความพร้อมนะครับทั้งด้านองค์ความรู้นะครับทักษะการตัดสินใจแล้วก็การประสานงานร่วมกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตสร้างความเชื่อมั่นว่าตำรวจนะครับก็พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ครับ
4: ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีนิธิธรจิตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในวันนี้ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะหลังจากที่ได้เข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดบุตรนะคะในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาที่ทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ
1: นะครับท่านผู้บัญชาการศึกษานะครับท่านก็บอกว่าขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงค์สรรซึ่งแม้ว่าเพิ่งจะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพและก็ความกล้าหาญนะครับในสถานการณ์จริงได้อย่างโดดเด่นเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของดาวดวงใหม่นะครับในวงการตำรวจจราจรที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ดูแลการจราจรนะครับแต่พร้อมที่จะยืนหยัดเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวินาทีสำคัญด้วยความรู้ความสามารถและก็จิตวิญญาณของ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับ
4: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ค่ะจำนวน2ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือการยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรเนี่ยไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีแล้วก็การไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อประชาชนแล้วก็เกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมนะคะกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะรวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงแล้วก็ลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นค่ะ
1: นะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะประกาศผลการคัดกรองนะครับต
4: ั้
1: งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับว่าใครผ่านสิทธิ์บ้างน
4: ะคร ับ
1: ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกัน
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหารือผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าการลงทุนและความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสีได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ3วันเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026พร้อมย้ำจีนเป็นมิตรประเทศที่สนับสนุนไทยมาโดยตลอดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันเพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2569โดยมีภารกิจสำคัญ3ด้านได้แก่การเข้าร่วมการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งก่อนเดินทางต่อเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติโดยจะกล่าวสุนทรพจน์และพบผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนทั้งศูนย์ข้อมูล Data Center และฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนอกจากนี้คณะของไทยจะเข้าหารือกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือที่ได้หารือไว้เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งการสนับสนุนการสั่งซื้อข้าวไทยรวมถึงความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เมืองเฉิงตูก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรีจีนที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือความร่วมมือในประเด็นสำคัญระหว่าง2ประเทศพร้อมย้ำว่าจีนเป็นมิตรประเทศที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมขณะที่การเดินทางครั้งนี้แม้ใช้เวลาเพียง3วันแต่ก็ยังสามารถติดตามการบริหารราชการได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: และมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายปมโกงสอบท้องถิ่นหลังมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีสั่งเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายบึงพระวังน้ำใสหมู่6ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีบรอนซ์หมายเลขทะเบียนกไก่ทท7390พิษณุโลกชนประสานงากับรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่5195พิษณุโลกสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินทั้ง2คันโดยบริเวณที่นั่งคนขับรถยนต์เก๋งพบร่างคนขับถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาพวงมาลัยทราบชื่อคือนายถนอมอายุ61ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลแม่รักกาอำเภอวังทองส่วนภายในรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือคนขับรถตู้และเด็กนักเรียนทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกอยู่ระหว่างสอบสวนพยานและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางตูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
12: Beautiful Music
11: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝาก

0: องค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยได้มีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกพันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างกันแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
2: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปีนำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
3: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกาะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันที่หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
2: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ

0: ที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
1: การพัฒนาองค์เงินเป็นตัวตั้งนี่มันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดเหมือนร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆเต็มเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางอย่างที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเพื่อเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนแล้วเป็นหนี้แล้วไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่ในบุญบอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยในใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
0: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
2: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเฉยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 103เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจเร่งล่าตัว6เยาวชนหนีออกจากสถานพินิจโคราชขโมยรถกระบะขับหลบหนีพบรถถูกจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดชัยภูมิสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: อะไรดี

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: ตำรวจกระจายกำลังติดตามตัวเยาวชน6รายอาศัยจังหวะครูเวรเปิดประตูวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจนครราชสีมาก่อนขโมยรถกระบะจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงล่าสุดพบรถพบรถถูกจอดทิ้งที่จังหวัดชัยภูมิคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมารับแจ้งเหตุเยาวชนชายหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาโดยพนักงานสถานพินิจเปิดเผยว่าขณะปฏิบัติหน้าที่มีกลุ่มเยาวชนชายจำนวน6คนอาศัยจังหวะที่ครูเวรเปิดประตูวิ่งสวนออกจากสถานพินิจโดยเยาวชน1รายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกุจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาส่วนอีก5รายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิมีรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนลงมือหลบหนีเยาวชนทั้ง6รายได้วางแผนล่วงหน้าลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมไว้ก่อนจากนั้นอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าที่เปิดประตูด้านนอกในช่วงเช้ามืดพากันวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจได้ทั้งหมดก่อนที่เยาวชนทั้ง6คนจะก่อเหตุลักรถกระบะยี่ห้ออีซูซุซึ่งจอดอยู่ภายในโรงจอดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยห่างออกจากสถานพินิจประมาณ800เมตรก่อนขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเยาวชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้นำทางพาเพื่อที่เป็นชาวชัยภูมิหลบหนีกลับภูมิลำเนาทั้งนี้พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้พันตำรวจเอกพัชระดนัยการินผู้กำกับการสภ.โพกลางนำเจ้าหน้าที่เร่งกระจายกำลังติดตามล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะที่เยาวชนใช้ก่อเหตุหลบหนีถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวเยาวชนทั้ง6คนเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการการควบคุมดูแลตามกฎหมายต่อไปอิทธิณบุญประเสริฐอย่างไรครับ
5: นายกรัฐมนตรีเผยภาคธุรกิจยุโรปเชื่อมั่นพร้อมขยายการลงทุนในไทยและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์โดยระบุว่าภาคธุรกิจยุโรปยืนยันความเชื่อมั่นและความพร้อมในการขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมชื่นชมรัฐบาลที่รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนการผลิตและการท่องเที่ยวของภูมิภาคพร้อมขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาการตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาภายในสิ้นปี2569แม้ยังมีประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องหาหรือข้อยุติโดยเฉพาะด้านวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างรอบคอบนอกจากนี้ยังได้ขอการสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งหลายประเทศยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571ส่วนกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลหรือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพราะไทยมีระบบตรวจสอบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยมีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปช.และสำนักงานปปง.รวมถึงกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
3: เรารักในหลวง
4: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้ง

ตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระองค์
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้ว่ากทมส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุงล่าสุดสั่งปิดชั่วคราวแล้ว3ร้านดังพบไร้ใบอนุญาตทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ผู้ว่าชาชาสั่งลุยปฏิบัติการเชิงรุกส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุงล่าสุดสั่งปิดชั่วคราวแล้ว3ร้านดังย้ำชัดหากพบข้อบกพร่องสั่งระงับกิจการทันทีไม่มีข้อยกเว้นคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ตามข้อสั่งการของนายชาชาศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์สถานบันเทิงและสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวดโดยเน้นไปที่การตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยทางออกฉุกเฉินและความถูกต้องของใบอนุญาตตามกฎหมายซึ่งผลจากการลงพื้นที่เชิงรุกล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งระงับเป็นการชั่วคราวไปแล้ว3แห่งได้แก่แห่งแรกย่านพระราม1เขตปทุมวันพบว่ามีการแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสงสีเสียงเต็มรูปแบบแต่กลับไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางบอกหนีไฟแถมยังมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินด้วยแห่งที่2คือย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยแอบเปิดแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตเสี่ยงกระทบต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และแห่งที่3คือย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีถูกยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันหลังพบว่าผู้ประกอบการดื้อแพ่งลักลอบเปิดให้บริการจัดแสดงดนตรีมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกออกหนังสือเตือนไปแล้วทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครขอเตือนผู้ประกอบการที่คิดฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงานว่าจะมีโทษหนักตามกฎหมายสาธารณสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังจะถูกปรับเพิ่มอีกสูงสุดถึงวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนโดยทางกรุงเทพมหานครยืนยันชัดเจนว่ามาตรการจัดระเบียบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไฟไหม้ฟางแต่จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งติดตามคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสอบพยานแล้ว106ปากพร้อมตรวจเส้นทางการเงินเอกสารอนุญาตร้านเตรียมดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
5: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนที่สน.ผลโยธินเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยเปิดเผยว่าขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว106ปากทั้งผู้ประกอบการพนักงานผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตและผู้เห็นเหตุการณ์ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากผู้เชี่ยวชาญทั้งกองพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปสำนวนคดีสำหรับประเด็นตำรวจถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารร้านนั้นพนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินการโอนเงินหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเจ้าของร้านยังอยู่ในอาการวิกฤตจึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยขณะนี้ได้สอบปากคำพี่สาวในฐานะหุ้นส่วนแล้วเบื้องต้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารและการประกอบกิจการไม่เป็นไปตามใบอนุญาตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากทางร้านและสำนักงานเขตจตุจักรหากพบว่าการอนุญาตให้เปิดร้านมีข้อบกพร่องก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นระบุว่าจากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นพบกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุไปแล้วกลุ่มแรกจำนวน 3,621 รายมีความผิดปกติชัดเจนโดยคะแนนดิบในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่มีการประกาศออกมาซึ่งในวันพรุ่งนี้ตนได้นัดประชุมด่วนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.เพื่อลงมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3,621 รายทันทีก่อนจะส่งบัญชีรายชื่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทั่วประเทศให้ไล่ออกตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
6: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไล

ท้องแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผล
2: ระบบวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรวบแล้ว6เยาวชนชายหลบหนีออกจากสถานพินิจจังหวัดนครราชสีมาจนมุมตำรวจที่จังหวัดชัยภูมิสารภาพคิดถึงบ้านจึงชวนกันหลบหนีสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากกรณีเยาวชนชาย6คนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาโดยลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมก่อนพากันหลบหนีออกจากสถานที่ควบคุมก่อนที่กลุ่มเยาวชนได้ก่อเหตุลักรถกระบะยี่ห้ออีซูซูของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพื้นที่ระดมกำลังติดตามเส้นทางหลบหนีจนพบรถกระบะถูกจอดทิ้งในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิหลังน้ำมันหมดจากนั้นได้แอบขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน2คันขับเข้ามาในเมืองชัยภูมิล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมตัวเยาวชนทั้ง6คนได้แล้วบริเวณหน้าบ้านหนองนาแซงตำบลหนองแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้ามาในเมืองชัยภูมิเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเพื่อทำการสอบสวนเบื้องต้นเยาวชน1ใน6คนรับสารภาพว่าคิดถึงบ้านและอยากกลับบ้านจึงชักชวนเพื่อนร่วมกันวางแผนหลบหนีจากสถานพินิจขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเยาวชนทั้งหมดไว้ก่อนประสานส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทหารเมียนมายังคงโจมตีหนักหวังยึดพื้นที่คืนจากกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิ่นและป่านตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
14: สมัยวันนี้สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมายังไม่มีแววคลี่คลายโดยเร็วเนื่องจากการสู้รบในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดียังคงเกิดการสู้รบต่อเนื่องโดยกองกำลังฐานเมียนมาจะคงเข้าโจมตีนะเพื่อหวังยึดพื้นที่คืนจากกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาซึ่งมีการเปิดฉากยิงดุเดือดในพื้นที่ฝั่งเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่เก้าตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดปืนใหญ่และปืนเล็กจนเกิดเสียงดังสนั่นสะเทือนชายแดนดังนี้หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังนเรศวรจึงมีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: และมาติดตามผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข639214รางวัลเลขหน้า3ตัว683709รางวัลเลขท้าย3ตัว746427และเลขท้าย2ตัว71
15: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
1: Presented by
2: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัพโหลดคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5119

ตอนนี้หลายพื้นที่นะครับชุ่มฉ่ำไปด้วยน้องน้ำฝนแล้วผมก็เลยเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยเพลงนี้ให้เข้ากับเรื่องของอากาศสักนิดนึงน้ำตาฝนในเวอร์ชันของพิมพ์ทิตินะครับสวัสดีครับคุณพี่หน่อยบัวจันนะฮะแล้วก็คุณพี่รณชัยเหตุดุสิตด้วยน้องจอยระดาครับคนทำขนมอร่อยแถมสวยด้วยก็ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะนี่บรรดาขาเก่าแฟนประจำทั้งหลายนะครับแหมรู้สึกว่าตอนนี้ประเด็นฮอตในไลน์ของเราช่องทางการติดต่อของเรานี่อยู่ที่ผลสอบซ้อสอบเสียนะเอ้ยวันนี้รู้สึกว่าสมาชิกคนลุกทุ่ง FM 103ของเรานี่มีซ้อเกิดขึ้นหลายคนเหมือนกันนี่ใช่ไหมยินดีด้วยนะครับแต่เรื่องนี้สิอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับรับง่ายๆเลยทีเดียวนั่นก็คือโปรดีๆจากเครื่องดื่มแม่แจงนะครับวันนี้นะครับซื้อสินค้าเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปแม่แจงนะครับรสชาติไหนก็ได้เก๊กฮวยมะตูมหรือว่าขิงนะครับจะแบบว่ารสชาติเดียวเลยหรือว่าคละกันก็ได้นะครับให้ครบ599บาทครับส่วนลดครับรับไปเลย50บาทนะตอนนี้ก็ออเดอร์ได้เลยนะที่028974571028974571หรือว่าทางเพจ Facebook แม่แจงก็ได้นะครับตอนนี้กริ้งกลางได้เลยออเดอร์ได้เลยอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะโปรอันนี้ของแม่แจงเนี่ยรับไปเลยทีเดียวนี่ฮะพอผลสอบซ้อสอบเสียมาแล้วหลายคนบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จังเลยอ่ะเอาไปกอดหน่อยตั๊กแตนจุลดาเนี่ยอ่ะอบกอดด้วยเสียงเพลงนะ

เป็นเพลงที่ผมไม่กล้าพูดทับอินโทรเอาท์โทรใดๆเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าฟังแบบว่าละเอียดยิบยิบทุกหยดเลยเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในเนื้อหาและก็ความเพราะของเพลงนี้เลยทีเดียวนะครับอยากให้รู้ว่าห่วงใยนะครับเพชรคทาวุฒิฟีเจอริงกับน้องเตียวหุยเพชรปรัชญานะครับแล้วก็เธอเป็นแฟนฉันแล้วเวอร์ชันนุอนุกูลเอาไปกอดหน่อยตะกะแตนชลดาเสิร์ฟไปที่หลายเพลงนะเพลงนี้หลายข้อความที่ถามถึงมานะครับขอบคุณทุกข้อความที่บอกว่าเพลงเพราะจังเลยก็เพิ่มเติมได้ที่ LINE @DJKLTFM น้องจิ๊บจิ๊บสวัสดีครับนี่ขาเก่าแฟนประจำทักทายเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้ช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวนี่เขาเห็นเขาพูดคุยกันเรื่องของไขมันพอกตับใช่ไหมวันตอนนี้นะครับผมก็เลยมีข้อความไม่ใช่ข้อความบทความสิเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มที่บำรุงตับได้แล้วก็มีสรรพคุณเนี่ยช่วยดีท็อกร่างกายด้วยนะครับก็คือช่วยปกป้องในเรื่องของตับของเราเนี่ยให้ห่างไกลจากเรื่องของไขมันพอกตับนะครับและยังช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยสดใสด้วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยกาแฟครับกาแฟดำนะฮะไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ครีมเนี่ยถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับเนื่องจากว่ามีกรดคลอโรเจนิกเนี่ยแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเลยนะครับช่วยลดภาวะเครียดของออกซิเดชันได้ซึ่งทำให้การเผาผลาญไขมันในตับเนี่ยดีขึ้นนะครับดื่มกาแฟประมาณวันละ2แก้วนะครับโดยที่ไม่มีน้ำตาลหรือครีมเทียมเนี่ยก็จะส่งผลดีแบบนี้นะครับเครื่องดื่มชนิดต่อไปชาเขียวครับอันนี้เป็นแหล่งรวมสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศเลยนะฮะเขาบอกว่าอุดมไปด้วยสารคาเทชินนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมฟังก์ชันการทำงานของตับด้วยนะครับน้ำองุ่นครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยดูแลผิวสวยบำรุงหัวใจแล้วเนี่ยนะครับยังมีสารโพลีฟีนอลด้วยนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยนี่ก็ช่วยสนับสนุนระบบเผาผลาญแล้วก็ปกป้องเซลล์ของตับนะครับแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยนะครับนี่แหละครับนี่คือเครื่องดื่มนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายนะครับดูแลตับของเรานะฮะให้ห่างไกลในเรื่องของไขมันพอกตับด้วยครับนำมาคุยสู่ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพคนน่ารักทุกคนด้วย

0: พระเผานะครับบอกว่าตอนนี้พระประแดงแถวบางหญ้าแพรกฝนตกแล้วหลายพื้นที่ก็อัปเดตมาว่าหยุดแล้วนะครับสำหรับน้องฝนนะครับแล้วเรื่องการจราจรล่ะครับเป็นยังไงช่วยกันอัปเดตนิดนึงตอนนี้ใกล้ห้าโมงเย็นแล้วรวมถึงพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมขังบ้างเปล่าเนี่ยช่วยกันอัปเดตหน่อยครับหลายคนเดินทางเย็นนี้ต้องวางแผนการเดินทางแล้วนะอากาศบรรยากาศแบบนี้เนี่ย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่4ในชาร์ตนะครับปริญญาไก่ตีเมกะพิสิทธิ์ครับฟีเจอริงกับบุ๊กสุภการนะครับอัลบั้มคอลลาเจนนะฮะคอลลาเจนไทท์ 2ที่ดูแลโดยตรงเลยบริเวณข้อต่างๆในร่างกายนะครับนะหลายคนนะมีปัญหาสุขภาพเรื่องข้อก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วก็โอยตามข้อต่างๆเวลาเคลื่อนไหวร่างกายนะก็ดื่มคอลลาเจนไปเพื่อดูแลแก้ปัญหาแต่ทำไมอ่ะเอ้ยมันรู้สึกว่าก็ยังก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บอยู่อ่ะก็เพราะว่าอาจจะดื่มคอลลาเจนผิดประเภทนะครับคอลลาเจนที่ดูแลข้อต่อต่างๆในร่างกายเนี่ยต้องเป็นคอลลาเจนไทท์ 2เช่นอัลบั้มคอลลาเจนไงแล้วเขาเสิร์ฟเต็มๆนะ 120,000 มิลลิกรัมด้วยเนี่ยหลายคนดื่มไปแล้วถึงบอกเอ้ยปื้มปริ่มมากเพราะว่าดูแล้วโอ้ทุเลาเบาบางจริงๆด้วยนี่แหละครับของเขาดีจริงตอนนี้ขายดีจนขาดตลาดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะอีกไม่กี่วันไม่กี่วันนะครับของก็จะมาแล้วล่ะใครที่ออเดอร์ไปแล้วไม่เป็นไรนะครับอีกแป๊บเดียวนะส่วนใครที่อยากจะได้เพิ่มเติมตอนนี้ก็พรีออเดอร์ไปได้เลยนะครับอีกไม่กี่วันนะฮะก็จะได้มาดูแลสุขภาพกันแล้ว02-857-5119 02-857-5119นะครับ390บาทกระปุกเดียวครับถ้า 2-3 กระปุกออเดอร์ไปได้โปรที่ประหยัดคุ้มค่าขึ้นอีกนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านหัวบันไดแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: FM 103คิดติดเทรนด์
3: Presented by
4: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัลบั้มโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5119

0: ชีวิตประจำวันของป้าแป๋วคือตื่นมาตีห้าเพื่อมาเปิดฐานชงนะคะแล้วปัญหาของป้าแป๋วทุกวันนี้คือทำมาสะสมมาหลายสิบปีเกิดอาการปวดเข่าเข่ามันก็จะดังก๊อบก๊อบแก๊บๆนะคะวันหนึ่งนะคะป้าแป๋วน่ะยืนขายของช่วงเช้า3ชั่วโมงติดต่อกันต่อเนื่องแล้วก็มานั่งพักประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วก็ต่ออีกมันก็ทำให้ปวดเข่าอะค่ะแล้วทำยังไงได้คนก็มาแนะนำป้าแป๋วให้กินคอลลาเจนหลายๆตัวนะคะก็มาค้นพบอยู่ตัวหนึ่งค่ะลองมาหลายตัวแล้วนะคะไม่ตอบโจทย์สักอย่างจนมาเจอตัวนี้ค่ะอาบารอนคอลลาเจนไททูชงมาดื่มได้ทั้งวันเลยค่ะซึ่งตอนนี้ร่างกายป้าแป๋วนะคะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยยืนชงได้หลายชั่วโมงแถมตอนเย็นนะคะไปใช้ชีวิตปกติในวัย65เดินออกกำลังกายแต่ตอนนี้นะคะจะบอกให้จำได้ด้วยกระโดดยังอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมาเปิดใจกับอาบารอนคอลลาเจนไททูตัวนี้เลยค่ะใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: สั่งเลยอาบารอนคอลลาเจนคอลลาเจนสีทองขนาด 120,000 มิลลิกรัมทานง่ายวันละ2ช้อนตอนเช้าเสริมข้อเข่ากระดูกแข็งแรงข้อต่อดีเยี่ยมเพียง390บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อที่02-857-5119 02-857-5119
2: สวัสดีค่ะแม่สุมนตอนนี้สุขภาพคุณแม่ในวัย86ปีเคยมีความดันสูงแล้วก็ไขมันในเลือดเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณแม่
3: ใช่ค่ะแต่ก่อนแม่เคยความดันสูงถึง270หมอตกใจมากเสี่ยงเสียชีวิต
2: แล้วคุณแม่สุมนได้ทดลองทานน้ำเห็ดมัชรูมพลัสเดือนแรกเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
3: ่ความดันลดลงเหลือ120ในเดือนเดียวดีจริงๆค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเพราะน้ำเห็ดสกัดเป็นธรรมชาติ 100%
2: ได้ฟังแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจทดลองทานมัชรูมพลัสทานเพียงวันละ1ซองก่อนนอนเพื่อลดความดันให้ลดลงลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโทรเลยที่02-857-5119 02-857-5119
4: หอม
5: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
6: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
7: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: ูดได้คำเดียวเลยว่าชอบอะเพลงเนี้ยอัสดงครับซิงเกิลล่าสุดของเจมส์เรืองศักดิ
1: ์คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: พิสุครอง16ครับบอกว่าวันนี้ฟังอยู่ที่บ้านไร่พงพนาปากช่องด้วยพี่จีบอกว่าตอนนี้เนี่ยเส้นศรีนครินทร์นะฮะบนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าด่านทับช้างฝนตกแล้วก็รถติดมากๆด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับค่อยๆไปนะฟังเพลงไปเพลินๆชั่วโมงหน้านะครับต้องช่วยกันนะอากาศแบบนี้เนี่ยอัปเดตเรื่องฝนฟ้ารวมถึงสภาพการจราจรด้วยนะคนน่ารักใครเดินทางอยู่จะได้วางแผนกันได้

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยอดผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวล่าสุดอยู่ที่33รายบาดเจ็บ71รายขณะตำรวจสอบปากคำพยานแล้ว106ปากส่วนเจ้าของร้านอาการยังวิกฤตเรียกพี่สาวสอบแทนในฐานะหุ้นส่วนเตรียมดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากรวมถึงความผิดเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารและประกอบกิจการไม่เป็นไปตามใบอนุญาตผู้ว่าชัชชาติส่งทีมเอ็กซเรย์สถานบันเทิง50เขตทั่วกรุง3ร้านดังถูกสั่งปิดชั่วคราวพบไร้ใบอนุญาตทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางย้ำหากพบข้อบกพร่องสั่งระงับกิจการทันทีไม่มีข้อยกเว้นนายกเผยผลหารือภาคธุรกิจยุโรปเป็นไปด้วยดีพร้อมขอแรงสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECDย้ำปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่กระทบความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลนายกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 16-20 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าการลงทุนย้ำจีนเป็นมิตรประเทศที่สนับสนุนไทยมาโดยตลอดในทุกด้านรวบแล้ว6เยาวชนหลบหนีออกจากสถานพินิจโคราชก่อนขโมยรถกระบะโรงเรียนที่อยู่ใกล้สถานพินิจเจอจอดทิ้งไว้ที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิแล้วขโมยจักรยานยนต์ชาวบ้าน2คันหนีต่อแต่จนมุมตำรวจขณะหนีเข้าตัวเมืองชัยภูมิ1ใน6สารภาพคิดถึงบ้านจึงชวนกันหลบหนีตำรวจสภ.เนินสง่าคุมตัวเยาวชนทั้งหมดเตรียมส่งกลับสถานพินิจโคราชนายกเซ็นแต่งตั้งรองเซมเบ้นิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าภูเก็ตนั่งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่17กรกฎาคมนี้คืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นปลัดมหาดไทยเผยเตรียมเรียกประชุมกสทพรุ่งนี้ลงมติเพิกถอนกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่บรรจุแล้วกลุ่มแรก 3,621 รายพบมีความผิดชัดเจนคะแนนดิบในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนที่มีการประกาศก่อนไล่ออกตามกฎหมายกระทรวงการคลังหันผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เหลือ 9.5 ล้านคนประกาศผล17กรกฎาคม69ตั้งแต่6โมงเช้าทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสายเที่ยวเตรียมเฮรัฐบาลจ่อเปิดตัวไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐช่วยจ่ายค่าที่พักโรงแรม 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังครอบคลุม77จังหวัดคาดเริ่มใช้ปลายปีนี้สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสปีงบ69วงเงิน 8,000 ล้านบาทให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ซื้อขั้นต่ำ300บาทสูงสุด3ล้านบาทไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายเริ่มขาย31กรกฎาคมนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพลิกสถานการณ์ยิงแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ลุ้นแชมป์โลกสมัยที่4พบทีมกระทิงดุสเปน19กรกฎาคมนี้ขณะที่อังกฤษต้องผิดหวังอีกครั้งหลังตกรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งที่3ต้องชิงที่3กับฝรั่งเศส18กรกฎาคมนี้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข639214รางวัลเลขหน้า3ตัว683709รางวัลเลขท้าย3ตัว746427และเลขท้าย2ตัว71
7: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Sideshow ผลงานของวง Blue Magic งานประพันธ์ของ Bobby Ely กับ Vinnie Barrett สำหรับวง Blue Magic เป็นวงที่ก่อตั้งกันในปี2515นะครับที่ฟิลาเดลเฟียก็มีสมาชิกดั้งเดิมอย่าง Ted Mills Vernon Sayer Wendell Sayer Keith Beaton และ Richard Prattเสียงร้องนำในแนว falsetto ก็เป็นเสียงของ Ted Mills แนวเพลงของพวกเขานั้นจัดว่าเป็นต้นแบบต้นทางของแนวเพลงแบบ Philadelphia Soul R&B และเพลง Sideshow ที่เพิ่งจบลงไปก็เคยขึ้นอันดับ1บน R&B และอันดับ8บน Billboard Hot 100ในปี2517ธีมเพลงนี้แสดงถึงความเศร้าความสูญเสียและการถูกทำให้เป็นเหมือนกับการแสดงอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเขาสนใจอย่างตอนเด็กๆประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับอย่างไปตลาดคลองเตยเขาก็จะมีตัวฟุตปาดมีการแสดงงูเห่าพังพรอะไรประมาณนี้มีมายากลที่จะเรียกให้ผู้คนล้อมวงเข้ามาแล้วมาดูการแสดงนี้แล้วก็มีการขายของขายยาขายอะไรต่างๆหรือเวลาเราไปงานวัดก็จะมีการโชว์อะไรแบบนี้อับดุลอย่างเขาก็จะมีผ้าคลุมไว้แล้วก็เอาคนไปนอนใช่ไหมแล้วผ้าคลุมแล้วก็บอกว่าเรียกวิญญาณอับดุลเข้ามาแล้วก็จะให้ทายเลขบนแบงค์ของคนบางคนทายเลขบัตรประชาชนทายนู่นทายนี่ได้อย่างถูกต้องแต่ในเพลงนี้ Sideshowหมายถึงโชว์เล็กๆในงาน Carnival ที่มีผู้คนเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้การแสดงนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าความเจ็บปวดความทุกข์ของคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่ไซด์โชว์ที่ทำให้คนเขาสนใจเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่คนบางคนก็จะชอบเสพข่าวการทะเลาะเบาะแว้งเตียงหักของผู้คนในวงการบันเทิงหรือพวกเซเลบทั้งหลายเพลงนั้นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่ชอบเสพความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็เตือนให้เราตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของคนที่เขากำลังมีความทุกข์และมีความเจ็บปวดอยู่และในเพลงก็มีทั้งคำศัพท์และรูปประโยคที่น่าสนใจอย่าง hurry hurry step right up เป็นประโยคคำสั่งในเชิงเชื้อเชิญให้คนเอารีบรีบรีบเข้ามาเลขเข้ามาและการใช้คำพูดซ้ำๆอย่างเช่น so bad so bad เป็นเน้นให้เห็นอารมณ์นะว่าโอ้มันแย่จังเลยมันแย่เพลงใช้หลักการ metaphor หรือการเปรียบเทียบชีวิตกับ sideshow หรือโชว์ปาหี sideshow เป็นเพลงในแนว R&B ที่ไพเราะอีกเพลงนึงนะครับมาเปิดรายการ beautiful music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราจะอ่านจดหมายกันและก็จะเปิดเพลงตามคำแนะนำคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน sushadradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านเป็นมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา Beautiful Music ขอย้อนเวลาพาคุณผู้ฟังกลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเราไปต่อกันตอนที่2ของจดหมายของพระองค์ท่านที่ลงไว้ในวันที่21เมษายนพ.ศ. 2439หรือรศ .116 บรรยายสภาพทางเส้นทางเสด็จไปเมืองโคลัมโบที่นี่อาจจะกล่าวว่าเหมือนยาวาได้มีนาทำเป็นขั้นๆเหมือนกันแต่ไม่ลึกเช่นยาวามีต้นไม้มากกว่ามีนามียอดเขาแห่งหนึ่งเรียกคัสเซอร์ร็อกรูปเหมือนป้อมไม่มีต้นไม้พบที่ปลูกชาและโรงธรรมดูต้นชางามดีแต่ทำไมเห็นน้อยนักไม่ทราบ
สะพานก็มียาวหน่อยข้ามแม่น้ำกาเลนิคังคาแห่งเดียวนอกนั้นก็เกือบไม่ต้องแม่น้ำอีกแห่งหนึ่งรองลงไปเรียกมหาอะไรคงคาแม่น้ำแรกกว้างและน้ำขุ่นแดงเหมือนแม่น้ำตะกั่วป่าแม่น้ำหลังนี้เล็กแคบกว่าแควสักของเราก็เป็นโคลนขุ่นเหมือนกันใช้เรือได้แต่แม่น้ำแรกถ้าจะเอาเทียบกับยาวาแล้วเป็นรองมากทั้งความงามความรุ่งเรืองเจริญและความบริบูรณ์ราษฎรก็มีน้อยกว่ากันมากถ้ายังไม่เห็นยาวาทีก็จะเห็นงามอยู่เห็นเสียแล้วดูจืดเต็มทีบ้านเราคงจะไม่ผิดกันนักความประสงค์อังกฤษที่ยอมแลกกับวิลันดาเพราะเกาะนี้เป็นย่านสำคัญอาจห้ามไม่ให้เรือมาตะวันออกได้ชั่วแต่ไม่ให้บรรทุกถ่านต้องการอำนาจข้างวิลันดาต้องการอัดพอเหมาะความประสงค์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายหักพระราชหัตทะเลขาวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ไปต่อกันในวันพรุ่งนี้เลือกมา2เพลงนะครับให้คุณได้ฟังกันเป็นเพลงคลาสสิกคลาสสิคอลไปแอบหยิบมาจากการแนะนำในจดหมายของคุณพี่ดำรงแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาอ่านจดหมายจากสปป.ลาวจากกรุงเวียงจันทน์กันนะครับเพลงแรกให้ฟัง Love Dream หรือ Dream of Love เป็นผลงานของท่านฟรานซ์ลิสเป็นเดี่ยวเปียโนนะครับและเพลงที่สอง Tale from the Vienna Wood งานของโยฮันสตราฟ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz วันพระราชแบบนี้เราจะมาอ่านจดหมายกันนะครับวันนี้ก็ได้รับจดหมายจากสปป.ลาวนะครับจากกรุงเวียงจันทน์จากคุณน้องแอนนี่สุภัสสรก็โอ้ส่งมาเป็นจดหมายเป็นฉบับคือซองจดหมายใหญ่มากนะครับแล้วก็แกะเข้าไปก็มีซองข้างในอีกชั้นหนึ่งแต่แกะเข้าไปอีกก็มีจดหมายอยู่แผ่นเดียวเองนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับใส่หลายชั้นเหมือนกับกล่องชิงโชคเลยดูไปดูมาแล้วซองเนี้ยจะหนักกว่าตัวจดหมายมากหลายเท่าอาจจะทำให้เสียค่าธรรมเนียมในการขนส่งมากเกินไปก็ได้นะครับไม่รู้ว่าทางสปป.ลาวเขายังมีสแตมป์กันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าประเทศไทยของเรายังมีอยู่นะฮะและการเขียนจดหมายปกติก็ติดสแตมป์ก็สวยดีครับเพราะว่าสแตมป์จะเป็นภาพอะไรสวยๆของประเทศนั้นๆสะท้อนสภาพและเก็บความทรงจำบรรยากาศของประเทศนั้นๆผ่านสแตมป์ก็สวยงาม

ามไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับไปอ่านจดหมายของน้องแอนนี่กันดีกว่าสบายดีครับพี่ต้นทีมงาน Beautiful Music จดหมายฉบับนี้แอนมีเรื่องจะมาเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าที่มีคนเคยกล่าวว่าอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเพราะคำพูดที่เราพูดไปแล้วไม่สามารถจะถอนคำพูดได้จะเจตนาหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วงแอนเรียนอยู่ชั้นประถมป.5ช่วงนั้นแอนยืมกำไลแขนของพี่สาวใส่ไปโรงเรียนกำไลที่ว่าก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรล่ะค่ะมันเป็นกำไลแขนลักษณะเม็ดลูกปัดหลากสีข้างในจะทำจากลวดที่มันงอได้สมัยก่อนเด็กผู้หญิงจะนิยมกันใส่ไปเที่ยวไปเรียนบ้างแอนใส่ไปเรียน3วันแล้ววันที่3นั่นแหละจู่ๆมันหายไปพยายามหายังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งตกเย็นใกล้จะกลับบ้านแอนเห็นเพื่อนอีกคนใส่กำไลแขนแบบที่แอนใส่ถ้าจะบอกว่าเขาซื้อมาใหม่คงจะไม่ใช่ทำไมถึงรู้และแน่ใจก็ก่อนหน้านี้เพื่อนคนนี้แหละค่ะเขาเคยมองสังเกตแถมยังชมว่ากำไรสวยมากแล้วเขาก็ถามโน่นถามนี่ถามนั่นได้มาจากไหนแอนก็บอกว่ายืมของพี่สาวมาใส่ตอนที่หายไปน่าจะเป็นตอนตรวจระเบียบคือมีข้อห้ามไม่ให้ใส่ของประดับทุกชนิดแอนเก็บไว้ใต้โต๊ะห้องเรียนมั่นใจว่าเขาอาจจะเก็บได้และไม่ใช่อันใหม่แน่นอนดูดีๆจะมีรอยตำหนิจากนั้นแอนพยายามถามทวงกำไรแทบทุกวันแต่เขาหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องนี้ทั้งที่เราอยู่ห้องเดียวกันแล้ววันนั้นไม่คิดเลยว่าจะได้ยินประโยคหนึ่งออกจากปากเขาว่าตอนนี้พี่ชายของฉันเขาจากไปแล้วเพราะประสบอุบัติเหตุโดนรถชนไม่สงสารฉันหรอคือคำพูดของเขาทำให้แอนไม่ค่อยเข้าใจทำไมต้องมาบอกมันเกี่ยวอะไรกับกำไรแขนแอนเคยเจอพี่ชายเขาตอนที่แอนอยู่ป.4พี่ชายเขาอยู่ป.5แต่พอพี่ชายเขาจบป.5ก็ไม่ได้เจออีกค่ะไม่แน่ใจว่าพี่ชายของเขามีกี่คนเพราะเราไม่ได้สนิทกันเลยไม่รู้รายละเอียดจนเวลาล่วงเลยมาหลายปีต่างคนต่างเรียนจบน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วแอนก็ทราบข่าวว่าพี่ชายของเขาเสียชีวิตถูกรถชนแอนเข้าไปอ่านในเฟซเพื่อนต่อเพื่อนเห็นเขาโพสต์ลงรู้สึกเสียใจพี่ชายจากไปทั้งที่เรามีกันแค่2คนพี่น้องคำว่า2คนพี่น้องแอนนึกถึงคำพูดที่เขาเคยพูดตอนอยู่ป.5หมายความว่าเขายอมโกหกเพื่อให้แอนเห็นใจเขาจะจำคำพูดของตัวเองบ้างไหมเหมือนตอนนั้นเขากำลังแช่งพี่ชายตัวเองอยู่นะทุกวันนี้แอนก็ไม่รู้นะคะว่านี่คือเหตุปัจจัยหรือผลมาจากอะไรก็แล้วแต่สำหรับแอนคิดว่าหากเราพูดดีคิดดีทำดีย่อมจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาเราหวังว่าเรื่องของเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นการเตือนสติใครหลายๆคนโดยเฉพาะในการที่เราจะพูดอะไรออกมาเราควรไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนหากเราไม่ระวังคำพูดอาจเป็นยาพิษฆ่าตัวเองได้เช่นกันหากเผลอพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลในวงเล็บโปรดใช้วิจารณญาณในการรับอ่านรับฟังนะคะก็เป็นมุมมองที่น่าคิดน่าสนใจจริงๆนะครับแต่ก็จริงแหละการพูดอะไรเนี่ยถ้าพูดในสิ่งที่ดีมันก็ดีกับเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นรางร้ายหรือการแช่งตัวเองก็เป็นได้แต่คนบางคนเขาก็พูดไปโดยไม่คิดคือพูดอะไรก็ได้ที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองรอดจากสถานการณ์เฉพาะหน้าเชื่อว่าในชีวิตของเราเราก็เคยเจอคนประเภทนี้นะโชคดีที่เราไม่เป็นคนแบบนั้น
ในเดือนมิถุนายนเพื่อรำลึกถึงพระสุนทรโวหารสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรมวันที่26มีนายนพ.ศ.2329ถึง2569ครบรอบวันคล้ายวันเกิด240ปีของท่านสุนทรภู่แอนขอมอบกลอนจากเรื่องพระไพรมณีเป็นบทที่พระไพรมณีเกี่ยวพานางละเวงเพื่อแสดงถึงความรักที่มั่นคงแม้ความตายก็ไม่อาจจะพรากจากกันได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังและการอ่านถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุธาทานขอพบพานพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนบที่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเทยพกาโกสุมปทุมทองแม้เป็นถ้ำอัมไพใคร่เป็นหงจะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปขออวยพรให้พี่ต้นทีมงานท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะรักและเคารพแอนสุภัสสรจดหมายนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับขอบคุณน้องแอนนี่สุภัสสรมากๆนะครับผมก็เคยได้ร้องเพลงนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับชื่อเพลงคำมั่นสัญญาแต่คิดว่ายังไม่ได้เอาขึ้น YouTubeเวลาหลังมีโอกาสจะนำขึ้นไปนะครับสำหรับสุนทรภู่ท่านเคยบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดราชนัดดาเอ๊หรือวัดเทพธิดารามสองวัดเนี่ยอยู่ติดกันผมเคยไปที่วัดด้วยแล้วก็ที่วัดเขามีกุฏิที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่ตอนนี้ก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ไปแล้วนะครับเข้าชมฟรีแล้วก็มีฮาโลแกรมด้วยเราไปนั่งตรงบางจุดนะครับแล้วเราก็ให้เพื่อนถ่ายรูปผ่านหน้าจอทีวีจะเหมือนกับว่าเราได้ถวายสังฆทานหรือว่าได้ถ่ายรูปคู่กับพระภิกษุสุนทรภู่ด้วยแล้วก็ที่กุฏิหลังนี้นะครับหน้ากุฏิก็จะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งไม่คิดว่าจะเป็นดอกแก้วหรือดอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ท่านพูดแล้วก็ประพันธ์เอาไว้ในบทกวีของท่านถ้าน้องแอนนี่หรือคุณผู้ฟังที่มีโอกาสมาเที่ยวในกรุงเทพแล้วไปที่ย่านเมืองเก่านะครับที่วัดเทพดารามวัดราชนัดดาเนี่ยติดกันก็ลองแวะไปชมไปเยี่ยมกุฏิของท่านสุนทรภู่นะแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นก็จะไปถึงตรงสารวาการกรุงเทพมหานครแถวนั้นมีของกินอร่อยๆเยอะเลยให้ฟังสี่เพลงที่เป็นการแนะนำของน้องหมอหนึ่งติดค้างมาจากคราวที่แล้วนะครับ What a Wonderful World เสียงของ Louis Armstrongตามด้วย Heal the World เสียงของ Michael Jackson และ Somewhere Over the Rainbow เสียงของนักร้องชาวฮาวาย Israel Kamakawiwo Ole ปิดท้ายกันที่ Bruno Mars กับเพลง Count on Me

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
1: Music
3: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง FM 94.5 MHz ทาง suchatradio.com นะครับก็กลับมาลบกันอีกแล้วระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านคราวนี้ก็จะทำให้น้ำมัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุแกมีเป็นพายุที่จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยของเราจะทำให้มีฝนตกหนักและมีผลกระทบโดยตรงกับจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเช่นนครปฐมราชบุรีเป็นต้นเด็กๆทราบไหมคะว่าพายุมีความหมายว่าอะไรพายุหมายถึงลมที่พัดแรงมากหากมีพายุฝนเราก็ควรจะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนไม่ไปเล่นนอกบ้านเดี๋ยวจะเปียกฝนหรือว่าโดนกิ่งไม้ที่หักหล่นลงมาทับก็จะได้รับบาดเจ็บออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้เด็กๆก็ฟังนิทานหรืออ่านหนังสือจะดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีฝนตกหรือมีพายุฝนไม่ออกจากบ้านค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพายุแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไป

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยโยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่ยเนี่ยอานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ยังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือข่าวลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นตำเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้พุทธกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่ๆอากุลับก็
1: ทั้งหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังก็สาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้หนงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้หนงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแป
3: ะปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมึงเลย
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่ก็ไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: นึกว่าเป็นบุญไปเนื้อ
1: คงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้หลากหลายเรื่องราวมากค่ะมีทั้งเรื่องของคดีความการทุจริตสอบท้องถิ่นมีทั้งเรื่องของความคลืบหน้าเรื่องของเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่หลายคนบอกว่าฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองวันนี้หลายคนอาจจะติดตามในโลกออนไลน์นะคะมีในทาง X กับ Twitter ที่มีโพสต์จากคุณไอรัชนกเรื่องวันเกิดของรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะแล้วก็มีบรรดาข้าราชการในกระทรวงไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรก็มีโพสต์ที่ค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวถามถึงความเหมาะสมถามถึงการทำงานว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาอวยพรเนี่ยเขาไม่มีงานทำกันหรือยังไงแล้วก็มีการชี้แจงมีการตอบกลับทางกระทรวงด้วยนะคะค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียววันนี้เริ่มต้นอย่างเรื่องของการสอบท้องถิ่นล่าสุดทางกสทก็คือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะเพิกถอนคำสั่งบรรจุสำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติล็อตแรกเนี่ยที่เขาจะถอนมี 3,000 กว่ารายชื่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะมีการประชุมเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นตัวเลขที่มีการเปิดเผยว่าสอบครั้งนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคนสอบจริงหายไปแสนหนึ่งนะคะสอบจริงหายไปแสนหนึ่งแล้วนะแล้วเรียกเข้าบรรจุเนี่ย 15,000 ใน 15,000 มีคนไม่มารายงานตัวอีก500กว่านี่ก็เป็นหนึ่งจุดที่คนตั้งข้อสังเกต 14,000 ที่บรรจุไปแล้วพบว่า 9,000 กว่าคนก็คือคิดเป็นประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์คะแนนตรงกับกระดาษคำตอบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่คะแนนปกติใช่ไหมคะแต่อีก 5,000 คนหรือกว่า 39% ตีเป็น 40%คะแนนผิดปกติค่ะทีนี้กลุ่มที่คะแนนผิดปกติประมาณ 5,000 กว่าคนเนี่ยจะจำแนกออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะมีสอบตกแต่ถูกปรับขึ้นจนผ่านอันนี้ก็ชัดเจนตกแล้วปรับเป็นผ่านสอบผ่านคือคะแนนผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนดีขึ้นกับกลุ่มที่3คือคะแนนคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมเรื่องนี้แต่เบื้องต้นล็อตแรกที่ว่าจะเพิกถอนในประมาณ 3,000 กว่ารายชื่อนะคะส่วนเรื่องของกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่ลาดพร้าวผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะเคสสีดำจาก32รายเป็น33รายเคสล่าสุดที่เพิ่มขึ้นก็คือนักร้องนำวงทศกัณฐ์คุณแม่เนี่ยบอกว่าน้องอดทนและน้องสู้มากเพราะทางแพทย์ทีมแพทย์คุณหมอค่ะบอกว่าอวัยวะภายในของน้องเนี่ยเสียหายหมดแล้วนะคะแล้วก็เสียหายจากความร้อนปอดนี่เสียหายหนักมากจากการสูดดมควันพิษเข้าไปด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆกับการสูญเสียของทุกครอบครัวนะคะเราก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีความสูญเสียเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะเราก็ไม่อยากจะต้องมารายงานข่าวแล้วก็พบว่าเคสสีดำเคสผู้เสียชีวิตเนี่ยตัวเลขมันขยับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหม

0: จะได้ลดค่าไฟด้วย
1: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
2: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นหลังจากที่เมื่อวานนี้ข้อมูลคือต้องรอทางคณะกรรมการกลางซึ่งจะประชุมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะพิจารณาเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 5,000 รายชื่อที่พบว่ามีผลสอบผิดปกตินะคะปรากฏว่าวันนี้ข่าวออกมาแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางปลัดมหาดไทยจะเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทางกสทก็คือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะเพิกถอนตัวเลขพูดออกมาแล้วเนี่ยคือ 3,621 รายชื่อซึ่งเป็นกลุ่มที่คะแนนผิดปกติชัดเจนคือเพิกถอนทันทีไม่ต้องรอกรรมการกลางย้อนนิดเดียวนะคะว่าตัวเลขผู้เข้าสอบพนักงานท้องถิ่นธันวาคมปี68มีสิทธิ์สอบทั้งหมดประมาณ 330,000 คนแต่มาสอบจริง 201,000 นี่คือหายไปแล้ว 100,000 นะคะสอบผ่านภาคก 70,000 ภาคกและภาคข 47,000 เขาเรียกบรรจุเนี่ย 15,000 มาบรรจุ 14,000 ไม่มา500คือไม่มาบรรจุสอบผ่านในทุกอย่างหมดแล้วถึงเวลาไม่มาบรรจุทีนี้เขาก็เอาตัวเลข 14,900 เนี่ยมาดูแบ่งเป็น3กลุ่ม14,900 เนี่ยถ้าคะแนนปกติตัดออกไปเลยคะแนนผิดปกติคือตัวเลขนี้ค่ะ 5,000 กว่าเนี่ยก็คือ 5,814 คนนี่คือกลุ่มที่คะแนนผิดปกติแล้วย่อยมา3กลุ่มใน 5,814 คนเนี่ยสอบตกแต่ปรับให้ผ่านอันนี้มีปัญหาแล้วชัดเจนคือ 3,621 นี่คือตัวเลขนี้ค่ะที่กสทบอกว่าจะเพิกถอนทันทีไม่ต้องรอกรรมการกลางส่วนที่เหลืออีก2กลุ่มคือสอบผ่านแต่ถูกปรับให้คะแนนขึ้นมีประมาณ 1,700 อีกกลุ่มนึงคะแนนคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเกือบ500คนค่ะมีอยู่480ต้องแยกเป็นแบบนี้วันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์แถลงข่าวพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางปลัดมหาดไทยเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้กสทเรียกการเขาเรียกว่ามีการประกาศรายชื่อก็ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,800 คนแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างที่แจ้งไปนะคะกลุ่มคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกลุ่มที่คะแนนดีอยู่แล้วแต่มีคะแนนเพิ่มขึ้นกับกลุ่มที่คะแนนต่างกันเพียงแค่1คะแนนเนี่ยเขาก็นับละถือว่าเอกสารกระดาษคำตอบเนี่ยไม่ชัดเจนกลุ่มที่3เนี่ยไม่เยอะค่ะ480รายแต่มีการหารือกับรักษาการอธิบดีกสทแล้วเมื่อกสทเป็นผู้ประกาศรายชื่อก สทประกาศได้กสทก็ต้องมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุได้เช่นกันจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วที่สุดคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายการประชุมกสทจะดำเนินการเพิกถอนกลุ่มแรกคือ 3,621 รายที่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะคะจะไม่รออีกต่อไปเพื่อให้ผู้ที่เขาสอบผ่านในวงเล็บผ่านได้ด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะปนกันไปหมดนะคะสอบได้ด้วยตนเองกับสอบได้ด้วยวิธีการอื่นนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่าหลังจากที่พรุ่งนี้กสทจะมีมติให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุออกจากราชการจำนวน 3,621 คนก็คือพวกที่คะแนนผิดปกติเนี่ยนะคะเรื่องของการพิจารณาคะแนนสอบจะมีการตรวจใหม่ค่ะเขาจะตรวจใหม่จากข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในแฟลชไดรฟ์ของสทข้อมูลมันจะมีอยู่ในแฟลชไดรฟ์นะคะคำตอบใบคำตอบเก็บไว้ที่ปปช flash drive อยู่ที่สทเขาจะมาตรวจใหม่ทั้งหมดผู้ที่จะมาตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบที่มีความเป็นกลางแต่สำเนาคำตอบจะมีจำนวนตามที่สแกนไว้ทั้งหมดค่ะส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านอันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงนะคะเบื้องต้นตอนนี้ที่ตรวจเขาจะตรวจจากข้อสอบข้อเขียนก่อนในกระดาษคำตอบกับที่สแกนไว้อยู่ในแฟลชไดรฟ์ตรงกันไหมซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการของปปช.ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกันกับเรื่องของการตรวจกระดาษคำตอบนะคะถ้าเป็นเรื่องของการสอบสัมภาษณ์วันนี้ใครที่ติดตามในโลกออนไลน์จะเห็นเหมือนเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันเป็นการโพสต์เริ่มต้นจากคุณไอรัชนกที่ออกมาฟาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บอกว่ากระทรวงเนี่ยให้ข้าราชการมาร่วมงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรวันเกิดคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณไอเนี่ยเธอก็โพสต์เป็นเหมือนรูปกำหนดการมีการจัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณสุชาติที่กระทรวงเมื่อวานนี้นะคะไม่ได้จัดวันนี้กำหนดการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงขึ้นกราบอวยพรกล่าวเสร็จชมคลิปวิดีโอเป็นคลิปอวยพรวันเกิดจากกรมอุทยานหลังจากนั้นเชิญรัฐมนตรีสุชาติขึ้นเวทีผู้บริหารและหน่วยงานมอบของขวัญปลัดพร้อมอธิบดีนำเค้กขึ้นบนเวทีเบิร์ธเดย์เค้กและสุดท้ายเป็นกำหนดการร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์โดยบรรดาข้าราชการที่มาร่วมงานเธอโพสต์นะคะนี่เป็นกำหนดการคุณนายถ้าตั้งคำถามทันทีเลยค่ะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหมที่ใช้เวลาและสถานที่ราชการจัดงานวันเกิดให้กับรัฐมนตรีแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามสถานที่น้ำไฟอุปกรณ์อัตรากำลังข้าราชการกระทรวงทั้งระดับร่างและระดับสูงที่ควรเอาเวลาทำงานมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใช่ไหมทำไมถึงต้องเอาเวลาที่มีค่านี้เอามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์รัฐมนตรีมีระเบียบราชการข้อไหนรองรับทุกอย่างมีมูลค่าทั้งสิ้นใครจ่ายให้ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยมาร่วมระดับกรมหน่วยละ13คนรัฐวิสาหกิจหน่วยละ7กองหน่วยละ5กลุ่มหน่วยละ3คนเหล่านี้เขาไม่มีการมีงานทำกันหรืออย่างไรเขาอาจไม่ได้ยินดีที่คุณสุชาติเกิดก็ต้องไปบังคับขู่เข็นให้เขามาร่วมด้วยอย่างนั้นหรือคะก่อนปิดท้ายว่ารบกวนรัฐมนตรีสุชาติและปลัดกระทรวงทรัพย์ชี้แจงด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะในท้ายโพสต์นี้คุณไอซ์เธอมีปลอด้วยค่ะเธอบอกว่าสุขสันต์วันเกิดพี่เฮงค่ะทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทนโอ้นี่ไม่แน่ใจเลยนะคะว่าคุณไอซ์เธออวยพรหรือเปล่าไม่กล้าตีความเลยค่ะถือว่าเป็นปลอท้ายโพสต์ของคุณไอซ์แล้วกันแต่ปรากฏว่าโพสต์ของคุณไอซ์ได้มีคนตอบนะคะเราไม่นับคนแชร์ไม่นับคนคอมเมนต์ไม่นับคนรีプライเธอที่เป็นคนอื่นเราขอนับคนเดียวเลยโฆษกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นคนที่ออกมาตอบเรื่องนี้แต่ตอบมาเป็นเอกสารชี้แจงแล้วโพสต์ในเพจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณปี70ทางทศก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เลยมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือเหมือนซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณแล้วก็รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากทางรัฐมนตรี ซึ่งท่านก็ได้เน้นย้ำในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนไฟป่าหมอกควันการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนเช่นกรณีทับลานการจับกลุ่มผู้บุกรุกทำลายป่าโดยแยกแยะกลุ่มประชาชนและนายทุนให้ชัดเจนเป็นต้นประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านรัฐมนตรีจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมต่อท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ที่รักยิ่งของชาวทศก็คือของชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆภายหลังการมอบนโยบายทางนี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏตามข่าวนั้นไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใดออกกลับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะทางโลกออนไลน์ก็มีการเอาโพสต์ที่ชี้แจงของทางโฆษกกระทรวงทรัพย์เนี่ยมาแชร์ต่อแล้วก็มีคอมเมนต์ต่ออีกเพียบเลยค่ะในโลกออนไลน์นี่ถ้าอ่านโต้กันไปกันมานี่แบบยาวมากจริงๆขยับมาที่เรื่องของเหตุโรงเบียร์ลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์เราทราบกันไปแล้วนะคะต้นต่อคือฉนวนกันความร้อนที่อยู่บนด้านบนฝ้าเพดานไฟไหม้ลุกไหม้ค่ะจะเกิดจากการใช้ไฟฟ้าภายในร้านแล้วมันทนรับความร้อนไม่ไหวคือมันเกินขนาดที่จะรับได้ก่อนที่จะไหม้แล้วก็พรึบเดียวไหม้ลงมาในพริบตาเดียวเมื่อคืนมีรายงานเคสสีดำเพิ่มอีก1รายนะคะยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้คือ33รายบาดเจ็บคือ71รายมีเคสสีแดงที่คงเหลือรักษาตัว14รายก็คือเคสหนักเคสสีเหลืองอาการปานกลางเนี่ย13เคสสีเขียวที่บาดเจ็บเล็กน้อย44รายพวกเคสเขียวเนี่ยแพ้เขาให้กลับบ้านหมดนะคะไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลทีนี้ผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มรายที่33ที่รายงานเพิ่มขึ้นนะคะคือคุณดินเป็นนักร้องนำของวงทศกัณฐ์คุณดินนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วย ICU ที่โรงพยาบาลราชวิถีผู้เป็นแม่ไปรับร่างของลูกนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าแม่เนี่ยเตือนลูกทุกครั้งเวลาไปเล่นดนตรีโดยเฉพาะที่นี่เนื่องจากว่าเป็นที่ปิดทึบแต่ลูกก็บอกว่าไม่ประมาทแล้วก็สังเกตทางออกไว้ทุกครั้งแต่ที่เหมือนเท่าที่ทราบมานะคะก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากแพทย์อธิบายว่าอาการของน้องดินเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตรุนแรงก็คือวิกฤตที่สุดเลยในบรรดาผู้ที่บาดเจ็บทั้งหมดร่างกายได้รับความเสียหายอย่างหนักร่างกายของน้องดินถูกเพลิงเผาไหม้กว่า 80% แล้วก็มีการสูดควันพิษรวมถึงความร้อนทำให้อวัยวะภายในเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะปอดตามหลักการแพทย์น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ในที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่าแพทย์เนี่ยบอกว่าน้องดินสู้มากและทีมแพทย์ก็พยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ทีนี้คุณแม่บอกว่าถ้าเกิดถามถึงเงินเยียวยา 10,000 บาทนี่ยอมรับเลยว่าถ้าเกิดมองในความรู้สึกของประชาชนถือว่าน้อยค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าแม่ไม่ขอวิจารณ์ในเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่ได้พูดคุยกับทางร้านเพราะว่าที่ผ่านมาก็ใช้เวลาในการดูแลลูกชายถ้าเรื่องเงินทองนี่เดี๋ยวคงต้องหารือร่วมกับครอบครัวของผู้สูญเสียรายอื่นๆก่อนนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนใครควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากันไปตามกฎหมายตอนนี้ก็มอบหมายให้หัวหน้าวงเป็นผู้ประสานงานไปเพราะที่ผ่านมาคุณแม่ก็โฟกัสแต่เรื่องของการดูแลลูกชายโฟกัสแต่เรื่องของการดูแลน้องดินนะคะเพราะว่าบาดเจ็บหนักสำหรับวงทศกัณฐ์นี้สูญเสียสมาชิกไปถึง4รายค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยคนที่ชื่อดินนักร้องนะคะถือเป็นรายล่าสุดที่สูญเสียทีนี้สาเหตุจริงๆเรื่องนี้ไม่พ้นความเข้มงวดในการควบคุมดูแลมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็แจ้งเป็นร้านอาหารแต่จริงๆเปิดเป็นผับเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของ2ประเภทนี้มันก็แตกต่างกันอยู่แล้วร้านอาหารก็อย่างนึงผับก็อย่างนึงทีนี้หลังเกิดเหตุไปแล้วคงต้องมาตามตรวจสอบกันอีกครั้งนึงวันนี้กทม.เองสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังที่ลักษณะแบบนี้ค่ะแอบแฝงเปิดเป็นผับจดเป็นร้านอาหารแต่เปิดเป็นผับอยู่ในย่านพระราม1เขตปทุมวันแห่งนึงย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีอีกหนึ่งแห่งโดยยืนยันว่าไม่ได้กดขันแค่ชั่วคราวในตอนนี้นะคะแต่ว่าจะทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวต้องรอดูกันไปเพราะว่าหลายคนก็พูดว่าไม่คงจะไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนนะคะเพราะว่ามันหลายรอบแล้วจริงๆมันคงขึ้นอยู่กับการบังคับใช้แล้วก็ความเข้มงวดกดขันมากกว่า เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามาอีกหนึ่งประเด็นร้อนไทย AI Passport อันนี้ก็ร้อนเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
0: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
12: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับค่าฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อันนี้กรณีมีข่าวออกมานะคะหลังการประชุมกปช.หรือว่าคณะกรรมการพลังงานนโยบายแห่งชาติที่บอกว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของค่าไฟแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าจะมีการดึงค่าไฟสาธารณะเนี่ยออกจากบิลค่าไฟบ้านที่เรียกว่าเหมือนไปเรียกเก็บจากประชาชนนะคะปรากฏว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกออกมาชี้แจงซ้ำในวันนี้นะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงในสิ่งที่เคยประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่แก้แค่ค่าไฟเพียงปลายทางแต่ว่าจะรื้อถึงต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟสาธารณะเช่นไฟถนนซึ่งไม่ควรถูกซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนมติที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะคะเรื่องของการถอดต้นทุนส่วนนี้ออกจากโครงสร้างค่าไฟโดยบอกว่าจะทำให้ระบบโปร่งใสขึ้นแล้วก็ไม่เอาเปรียบประชาชนค่าไฟบ้านต้องเป็นธรรมกับผู้ที่มีรายได้น้อยและคนใช้ไฟไม่มากซึ่งเป็นที่มาของการเดินหน้าลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกหรือ3บาทต่อหน่วยแล้วก็ปรับนิยามบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านค่ะเพื่อให้ผู้เช่านักศึกษาแล้วก็แรงงานได้รับประโยชน์จริงไม่ตกหล่นเหมือนที่ผ่านมาทีนี้ในด้านโครงสร้างพลังงานที่ประชุมกปช.ล่าสุดนะคะมีการเปิดทางให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้ไฟนะคะในภาคอุตสาหกรรมต้องขีดเส้นใต้ก่อนสามารถซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงผ่าน Direct PPA แล้วก็ Third Party Access เพื่อเพิ่มการแข่งขันเป็นการเปิดทางเลือกใหม่ทำให้ต้นทุนไฟฟ้าสะท้อนกลไกตลาดมากขึ้นลดภาระของระบบไฟฟ้าแล้วก็นำไปสู่การลดค่าไฟให้กับประชาชนในระยะต่อไปส่วนเรื่องของธุรกิจ Data Center ที่บอกว่าเป็นโอกาสสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยนะคะรัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของการลงทุนแต่ต้องจัดระเบียบให้เป็นธรรมเพราะว่ากิจการนี้ใช้ไฟใช้น้ำจำนวนมากค่ะ Data Center นี่ใช้เยอะนะคะมีผลต่อค่าไฟแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องกำหนดอัตราค่าไฟให้สะท้อนต้นทุนจริงทั้ง LNG ระบบสายส่งแล้วก็ทรัพยากรน้ำเพื่อไม่ให้ภาระเนี่ยย้อนกลับมาที่ภาคครัวเรือนทั่วไปอันนี้ชัดเจนนะคะเป็นผลที่ออกมาจากการประชุมกปช.เมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ก่อนเบรกคือเรื่องที่คุณไอรัชนกนอกจากจะเกาะติดเรื่องของแฮปปี้เบิร์ธเดย์รัฐมนตรีสุชาติของกระทรวงทรัพย์เกิดวันที่15มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเธอเป็นประธานกรรมาธิการเลยค่ะศึกษาและจัดทำติดตามการบริหารงบประมาณปรากฏว่าวันนี้มีวาระการประชุมโครงการที่ฮอตฮิตเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลก็คือไทย AI Passport เดิมทีเนี่ยเข้าใจว่าเปิดให้ลงทะเบียน15ทีนี้วันนี้16ถ้าเราประชุมวันนี้ก็แปลว่ามันต้องเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานปรากฏว่าผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะโครงการนี้กรรมาธิการยังคงมีข้อสงสัยเรื่องการแก้ไขสัญญารวมถึงวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายที่อยู่ในรูปแบบ Pay per use ก็คือจ่ายตามจริงเท่าที่ใช้เขายังสงสัยเรื่องวิธีการคำนวณว่าสุดท้ายได้มีหลักเกณฑ์ยังไงพร้อมทั้งยังมีข้อสงสัยอีกหลายประการโดยเฉพาะกรณีที่ตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าจอแสดงผลที่ระบุไว้ในโครงการเขาจะมีเขียนไว้ใน TOR นะคะ บอกว่าจอแสดงผลเนี่ยเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆมีมูลค่าประมาณ 900,000 จึงไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการแต่ทางกรรมาธิการพอไปตรวจสอบคุณไอ้บอกว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะแม้มูลค่าของจอจะดูแล้วไม่สูงแต่กลับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถใช้กำหนดผู้ชนะการประมูลได้อีกทั้งพอไปคำนวณในเชิงธุรกิจแล้วพบว่าจอที่ระบุไว้ในสเปคของโครงการไทย AI Passport รวมทั้งหมดแล้วน่าจะมีมูลค่าสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่เพียง 900,000 ตามที่บริษัทกล่าวอ้างการประชุมครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะคะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็เชิญปลัด DE คุณพัชรอนันตศิลป์มาชี้แจงด้วยแต่ว่าได้รับแจ้งจากทางรัฐมนตรีว่าท่านติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศคุณไอก็บอกว่าถือเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่เชิญแล้วไม่มารัฐมนตรีไม่ได้เข้ามาชี้แจงต่อกรรมาธิการมองว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรทั้งที่โครงการดังกล่าวมีการเปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีและผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนทดลองใช้งานไปแล้วโครงการนี้รัฐบาลมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้าโครงการต่อแต่คุณไอเธอบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของตนคืออยากจะให้ยกเลิกโครงการตนไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายแต่ว่าสิ่งที่อาจจะทำได้ในตอนนี้ก็คือทำให้โครงการนี้มันมีความคุ้มค่ามากที่สุดนี่ก็คือเรื่องของ Thai AI Passport ที่ตอนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะดูเหมือนจะเงียบๆไปแต่ว่าความจริงยังร้อนแรงอยู่นะคะขยับมาที่เรื่องของยาเสพติดก็เป็นข่าวเป็นข่าวแล้วหลายคนก็เลยหันกลับมามองกับอาชีพนักหิ้วที่รับจ้างหิ้วแล้วล่าสุดของที่หิ้วไปเป็นยาเสพติดคนก็เลยพูดถึงต้นตอของยาเสพติดผลิตที่ไหนแหล่งกำเนิดแล้วเล็ดลอดผ่านหูผ่านตาของเจ้าหน้าที่บ้านเราไปได้ยังไงวันนี้กระบวนการขนส่งเฮโรอีนไปออสเตรเลียไต้หวันที่เขาบอกว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสันจนกระทั่งแอร์สาวไทยของเราก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่แอร์สาวมีนาเนี่ยนะคะเธอชื่อมีนาฮิ้วไปที่ออสเตรเลียล่าสุดยังมีคดีที่มีการว่าจ้างส่งพัสดุส่งมากรุงเทพก่อนแล้วเตรียมจะส่งออกนอกประเทศเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ติดตามขยายผลต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ทางการของสปป.ลาวเขาจับกุมได้เป็น2ชาวลาวตามหมายจับของศาลไทยผู้ต้องหาคือเท้าสายันหรือนายสายันกับนางนันส่วนอีกหนึ่งคนคือเท้าอุ่นหรือนายอุ่นซึ่งตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะวันนี้ DSI ออกมาแถลงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเนื่องจากปปส.ส่งสำนวนคดียาเสพติดให้กับ DSI เนี่ยดำเนินคดีพนักงานก็สืบสวนขยายผลพบว่าเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยมีการจ้างซึ่งได้รับจ้างจากผู้ว่าจ้างชาวลาวให้นำกล่องพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนส่งผ่านเหมือนพัสดุบริษัทผ่านพัสดุในไทยก็ส่งไปรษณีย์ค่ะส่งมาเลยส่งมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะลำเลียงต่อไปที่ออสเตรเลียกับไต้หวันดีไซน์เขาก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา2รายคือนายอุทิศอายุ43ปีชาวไทยและนางทัศพรอายุ42ปีเป็นชาวสปป.ลาวทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันจับกุมไปแล้วทั้งคู่นะคะก็นำตัวขอบหน้าศาลฝากขังแล้วเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจับผู้ร่วมกระบวนการเพิ่มเติมอีก4คนคือเท้าสายันนางนันเท้าอุ่นทั้ง3คนเป็นชาวสปป.ลาวและอีกคนหนึ่งคือนายแคล้วนายแคล้วเนี่ยเป็นชาวไทยที่ขอหมายจับเพิ่มอีก4เนี่ยจับได้แล้ว3คือเท้าสายันนางนันและนายแคล้วขอหมายจับไป6จับได้5ยังเหลือผู้ต้องหาชาวลาวอีก1ที่ยังหลบหนีแต่ขนาดว่าตรวจสอบกันหนักวันนี้ยังมีแคสรับหิ้วบินไปญี่ปุ่นค่ะแต่เอใจว่าหนักผิดปกติก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สุดพบไอซ์2กิโลนะคะพรางตาอยู่ในขวดมะขามเปียกคนที่รับหิ้วเนี่ยปกติเขาเดินทางบ่อยก็รับหิ้วของแล้วปกติก็จะตรวจสินค้าที่นำมาฝากหิ้วทุกครั้งครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้หิ้วไปด้วยวางไว้ที่จุดรับพัสดุใต้คอนโดเช่นเดิมก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นพอกลับมาถึงไทยเขาก็แจ้งตำรวจเพื่อให้มาตรวจสอบแล้วก็พบว่าข้างในเป็นไอซ์นะคะหนักกว่า2กิโลกรัมเคสนี้โชคดีที่คนรับหิ้วเนี่ยเอะใจเพราะจู่ๆหนักผิดปกติหนักสิคะพลางเข้าไปตั้ง2กิโลเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวข้ามแล้วนะคะคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกค่ะ ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569เวลา 19:33 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้ผ่านแสงสีและการบรรเลงเปียโนรวมถึงนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปี่โอโบ1/3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคเงินต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Still on my mind ทะสถิตในดวงใจเนื้อรันบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญและคณะนักร้องประสานเสียงจาก3สถาบันฐานเรือการแสดงแบ่งเป็น2ภาคซึ่งภาคแรกบรรเลงบทเพลงคลาสสิกหลากหลายรูปแบบเช่นบทเพลงโหมโรงลุสลันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาเอลกรินก้าบทเพลง The Fire Burst Sweet ในท่อน4ของอีโกร์เฟโยโดโลวิชสตาวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทรวมถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรชุดกินรีสวีทและบทเพลงประพันธ์ใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนภาคหลังแบ่งเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรร่วมกับวงออร์เคสตราเป็นครั้งแรกองค์ที่2การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินประกอบการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้และองค์ที่3การขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติและบทเพลงไพเราะอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดอนและความฝันอันสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่คณะผู้จัดงานและศิลปินทั้งนี้กองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนของสภากาชาดไทยต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเยือนประเทศไทยและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเว ันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยการเสด็จออกทรงรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและไมตรีจิตอันแน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์จักรีและพระราชวงศ์วินเซอร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและมั่นคงนับศตวรรษโดยทั้งสองพระราชวงศ์มีความผูกพันใกล้ชิดทั้งในระดับพระราชไมตรีส่วนพระองค์และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีทรงเป็นหนึ่งในพระราชวงศ์ชั้นสูงของสหราชอาณาจักรที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการกุศลและงานสังคมสงเคราะห์ในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไปต่อจากนั้นเวลา 17:58 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชระธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิรวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เวลา 18:08 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9 นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100 ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100 ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 18:22 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่พระแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568 ื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคิวโบท SSL 47ในการแข่งขันกีฬา SEA Games ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IR 40ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาเวลา 18:30 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569เวลา 18:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569วันนี้เวลา 8:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธาราพงษ์มะละคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
0: และทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสปาคมภริยาฐานเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางสาวปวีณาจริยถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพลตรีประเจตเรืองการจนะเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ รองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนางสาววิราลิ้นชานธาราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพจากนั้นเวลา 9:49 นเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นเวลา 13:58 เสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสภากาชาดไทยผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลฐานผ่านศึกนายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36และคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์รองประธานกรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธินางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลและคณะกรรมการสภาการพยาบาลนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนางสาวอรทัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนางภักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมและศาสตราจารย์สุภาหานหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคม
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569
0: เวลา 19:12 นาทีวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีทรงเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการ To Be Number 1ครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1เพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ภูมิใจในความสำเร็จตลอด24ปีของโครงการ To Be Number 1ที่สร้างเยาวชนให้แข็งแกร่งและมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการ To Be Number 1ก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการ To Be Number 1ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการ To Be Number 1อย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิก To Be Number 1มีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: โอกาสนี้ศกยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิก To Be Number 1เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจังหวัด4ภาคพร้อมกับทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be Number 1 Idol รุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีโครงการ To Be Number 1แล้วพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ To Be Number 1 Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิก To Be Number 1ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบคุณที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1พระราชกุมารีแห่งสาราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 นเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีรอเลนส์พระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมากุดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเริ่มแสดงความอาลัยในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งการเสด็จไปทรงแสดงความอาลัยในครั้งนี้เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงประสบกรณิกรชาวไทยอันสะท้อนถึงมิตรภาพที่จริงใจอย่างลึกซึ้งในระดับพระราชวงศ์ตลอดจนระดับประชาชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าศตวรรษก่อนเสด็จกลับทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณห้องรัชกาลที่10

0: อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
1: วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรถวายพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยรับศีลเจ้าพนักงานอาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำการจารึกราชทินนามลงในสุพรรณบัตรดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิโลกสาธุธรรมปฏิภาณวิจิตรวินิจศีลสมาจารย์ภัยสารศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรณ์ธรรมยุติกคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยะวิธานวรกิจวิจิตรป่าโภชนวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาภัยสารศาสนกิจดิโลกตรีปิฎกวราลงกรณ์ธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดีโลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิทวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีศรีปริวัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตรธรรมยุติกคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารณิวิทย์วิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาปสาทกรบวรศีลาจารณิวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะและมีพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการสถาปนาพระมหาเถระผู้มีสมนาคุณขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจึงเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ให้เกิดความมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว ันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นและครอบครัวไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทางนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งแสดงความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะต้องจัดเจ้าพนักงานมาประโคมยามตามพระอิสริยยศเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศตลอด100วันองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระแก้ววันนี้ที่โครงการชลประทานสระแก้วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยเลขาธิการกปร.ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำตอนเลสาบพร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาฝายสามแห่งเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นระหว่างรอผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริไว้สำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรต่อมาองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรและฝายบ้านคลองน้ำใสสองซึ่งเป็นฝายคอนกรีตที่ช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีณโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชนถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน503ชุดมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นการดำเนินงานช่วยเหลือและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์การศึกษามูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับมูลนิธิกัญจนบารมีจัดหน่วยแพทย์ทันตกรรมและรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นักเรียนในพื้นที่พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุดและการรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโอกาสนี้องคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์เพื่อติดตามการดำเนินงานฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการผลิตของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานทั้ง11แห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทักษะ soft skill จากการลงมือปฏิบัติจริงโอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอระบบ Big Data ที่นำข้อมูลเปิดจาก11หน่วยงานภายนอกมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดเทวราชกุญชรและวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.เทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดจันกระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสรธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุวรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามเวลา 17:00 น.บริษัทโรริโอประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหทัยนเรศจังหวัดนครปฐมและวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดโสมนัสวิหารและวัดเพลงสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาอินวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดารามั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนพร้อมใจการไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภากรุงเทพมหานครนายทักษิณชินวัตรและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นเช่นบริษัทไทยแลนด์พรีวิเลจคลาสจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ที่บริเวณประตูอนงคลีลาซึ่งเป็นทางออกพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้นำข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมามอบให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่ ถานีวิทยุเจเรฐานสื่อสาร
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยมอบนโยบายย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ที่ค่าของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยมอบนโยบายย้ำบูรณาการความมั่นคงชายแดนรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบดันศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนดูแลความมั่นคงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยว่าได้หารือร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพถึงภาพรวมด้านความมั่นคงโดยกองทัพรายงานแผนป้องกันประเทศการปกป้องอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในขีดความสามารถและศักยภาพของกองทัพไทยในการดูแลความมั่นคงของประเทศนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องอธิปไตยความปลอดภัยของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าประเด็นการก่อสร้างรั้วชายแดนไม่ได้มีการหารือเป็นพิเศษเพราะเป็นภารกิจที่ดำเนินการตามปกติอยู่แล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้หารือกับฝ่ายทหารถึงประเด็นด้านความมั่นคงที่จะนำไปหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงควบคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยย้ำว่าจีนเป็นมหามิตรของไทยและความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำโขงนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะหารือร่วมกับทั้งจีนและเมียนมารวมถึงประเด็นหมอกควันข้ามแดนยาเสพติดและความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันคือการปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและไม่ปิดกั้นทุกแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชายแดนรวมถึงกรณีที่จีนอาจมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพภาคที่1ร่วมกับทอ.ส.เดินหน้าซ่อมสร้างที่พักอาศัยให้ผู้ยากไร้และทหารกองประจำการ74หลังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผอ.ส.อ.จ.ส.อ.พระราชทาน904ภาค1เป็นประธานร่วมกับดร.มหันธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางโดยวันนี้ได้มอบให้กับนางสาววาสนาอายุ84ปีบ้านเลขที่60ทับ88หมู่ที่11ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากพักอาศัยอยู่เพียงลำพังสภาพบ้านทรุดโทรมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองโดยการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในครั้งนี้ถือเป็นหลังที่1ในจำนวนทั้งหมด74หลังที่กองทัพภาคที่1ได้ดำเนินการในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสรวมถึงที่พักอาศัยของทหารกองประจำการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างในพื้นที่รับผิดชอบและได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวโดยถวายเป็นพระราชกุศล
5: เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
4: 74รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ปัจจุบันได้ดำเนินการมอบบ้านไปแล้วจำนวน45หลังและคาดว่าจะส่งมอบบ้านทั้ง74หลังให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
14: Beautiful Music
13: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: รขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละ

0: เป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกันสองหลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เรื่องชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิด
1: สายสองความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ราชกุมารีแห่งพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังคุณสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
4: วันนี้ช่วงเวลา 16:05 น.เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเลสพระสวามีไปยังพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดจนทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ซึ่งการเสด็จมาทรงแสดงความอาลัยในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระดับพระราชวงศ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักรที่มีมาอย่างยาวนานกว่า170ปีสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: ผู้รับหิ้วบินญี่ปุ่นรู้สึกของหนักผิดปกติเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบไอซ์2กิโลพรางตาในขวดมะขามเปียกเจ้าหน้าที่สั่งล่าตัวมือสั่งการคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
5: พลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีที่สน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากผู้ประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นและรับหิ้วสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามายังประเทศไทยว่าขนาดเกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีบุคคลผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊กบัญชีชยามินภัยติดต่อจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้จ้างไรเดอร์ให้นำสินค้าดังกล่าวบรรจุกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารแห่งหนึ่งบริเวณถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยเมื่อผู้แจ้งได้กลับมายังที่อาคารดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจึงได้นำสินค้าดังกล่าวมาตรวจสอบพร้อมกับเปิดกล่องกระดาษตรวจดูสินค้าพบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกและมีสินค้าประเภทอื่นร่วมอยู่ด้วยรวม12รายการจากนั้นได้ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกซึ่งมีน้ำหนักมากปกติจึงได้เปิดดูพบมีมะขามเปียกเหลวอยู่ด้านบนจึงได้ลวงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บไว้ดังเดิมจากนั้นได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นและกลับประเทศไทยในวันที่11กรกฎาคมกระทั่งวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบวัตถุดังกล่าวพบกล่องกระดาษขนาด40คูณ60วางอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจึงได้เปิดดูเพื่อตรวจสอบพบว่าขวดโหลพลาสติกจำนวน6ขวดข้างในบรรจุมะขามเปียกและยาไอซ์รวมน้ำหนักประมาณกว่า2กิโลกรัมจึงได้ร่วมกันตรวจยึดของกลางซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการไล่ล่ามือสั่งการเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่เรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000หัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
3: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
2: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันกลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพัน100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50 บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2 ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
3: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
4: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

ที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนะมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: การคิดเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นธรรมทานมีค่าสูงยิ่งทางจิตใจและนับเป็นตัวอย่างอันประเสริฐซึ่งอนุชนรุ่นหลังพึงถือเป็นแบบฉบับได้ชาติใดประกอบด้วยพลเมืองผู้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วชาตินั้นย่อมเจริญก้าวหน้าสืบไปพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานเข็มสมนาคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทยณสวนอัมพรวันที่25กุมภาพันธ์พ.ศ. 2508สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยรายการที่ส่งเสริมความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุมซึ่งก็เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยของเราแล้วก็รวมไปถึงเกร็ดน่ารู้หลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตนะคะก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของวันนั้นๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบด้วยพบกันเช่นนี้นะคะทุกวันเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM แล้วก็ FM ค่ะวันนี้ดิฉันมาศ ณัฐมนต์ ภัทรนาถรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยวันนี้นะคะจะขอนำเสนอเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมกิจการชลประทานและเทคโนโลยีณสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นพระราชกรณียกิจการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเมื่อ 2-9 กรกฎาคม 2503 ค่ะหากจะกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาในอดีตนะคะภาพจำของหลายคนก็อาจจะเป็นพระราชกรณียกิจด้านการทูตและงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการหากแต่ในความเป็นจริงแล้วตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินกลับอัดแน่นด้วยการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศภายหลังเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองวิลเลียมสเบิร์กแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังนครนิวยอร์กโดยในวันที่5กรกฎาคมในช่วงเช้าทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสทอเรียจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมขบวนแห่ทิกเกอร์เทปไปยังศาลาว่าการนครนิวยอร์กท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มารอเฝ้ารับเสด็จและโปรยกระดาษสายรุ้งตลอดเส้นทางข้างทางซึ่งถือเป็นเกียรติอันสูงยิ่งโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประทับรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนเคียงคู่กับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้วยค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์กลางความสนใจของประชาชนชาวอเมริกันและสื่อมวลชนจากทั่วโลกพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์นะคะผ้าไทยอันเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมชาติสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งแก่สาธารณชนนับเป็นบทบาทสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงและก็ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติจากนั้นค่ะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังรัฐเทนเนสซีซึ่งก็เป็นที่ตั้งขององค์การพัฒนาลูกแม่น้ำเทนเนสซีหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการผลิต พลังงานไฟฟ้าและการป้องกันอุทกภัยโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเขื่อนฟอสเขื่อนฟอสลาวดอนนะคะก็เพื่อเป็นการศึกษาการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบประตูกลไกควบคุมน้ำนอกจากนี้ค่ะยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มตัวอย่างกิจการสหกรณ์เพื่อศึกษาด้านปศุสัตว์และศูนย์วิจัยพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีณพิพิธภัณฑ์พลังงานปรมาณูเมืองโอ๊กริดทุกแห่งนะคะที่เสด็จพระราชดำเนินไปเนี่ยได้ส่งซักถามรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อน้อมนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประสบกรณิกรอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดกล้าวชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่17กรกฎาคมแล้ววันนี้เมื่อปีคริสตศักราช1955เป็นวันที่ดิสนีย์แลนด์พาร์คหรือว่าดิสนีย์แลนด์เปิดให้บริการโดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทในเมืองแอนาไฮม์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสวนสนุกที่เดียวที่ออกแบบและสร้างขึ้นภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของวอลต์ดิสนีย์ค่ะวอลต์ดิสนีย์ได้นำเสนอแนวคิดดิสนีย์แลนด์หลังจากที่ได้ไปเที่ยวสวนสนุกที่ต่างๆพร้อมกับลูกๆซึ่งก็ในช่วงที่ไปนี่ก็เป็นช่วงคริสตศตวรรษที่ทศวรรษที่1930นะคะแล้วก็1940เขาจินตนาการถึงการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับสตูดิโอของเขาในเบอร์แบงค์เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่แฟนๆที่อยากไปอย่างไรก็ตามค่ะในไม่ช้าเขาก็ตระหนักว่าขนาดที่เสนอไปนั้นเนี่ยมีขนาดเล็กเกินไปหลังจากซื้อที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยพิจารณาไซส์ที่เหมาะสมสำหรับโครงการดิสนีย์ของเขาเนี่ยนะคะก็ได้ซื้อพื้นที่160เอเคอร์ที่อยู่ใกล้กับอานัมไฮนะคะในปีคริสตศักราช1953การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปีคศ1954และสวนสาธารณะได้เปิดตัวในงานแถลงข่าวถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ABC เครือข่ายเมื่อวันที่17กรกฎาคม1955นี่แหละค่ะตั้งแต่ดิสนีย์แลนด์เปิดบริการได้รับการขยายแล้วก็ปรับปรุงที่สำคัญรวมถึงการเพิ่มของนิวออร์ลีนสแควร์ในปีคศ1966แบร์คันทรีปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคริสเตอร์คันทรีในปีคศ1972มิกกี้ทูนทาวในปีคศ1993และ Star Wars Galaxy Edgeก็เปิดในปีคศ2019เปิดให้บริการในปีคศ2001ค่ะ2001นะคะก็สำหรับ Walt Disney สำหรับ Star Wars เนี่ยนะคะ Galaxy Edge เนี่ยซึ่งอยู่ในปีคศ2019เนี่ยมีการเปิดให้บริการในปีคศ2001ค่ะดิสนีย์แลนด์มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากกว่าสวนสนุกอื่นๆในโลกโดยมีผู้เข้าร่วมสนุกเนี่ยนะคะกว่า650ล้านคนค่ะตั้งแต่เปิดให้บริการในปีคศ2013พาร์คมีผู้เข้าชมเนี่ยประมาณ16กว่าล้านคนนะคะทำให้เป็นสถานที่ที่ผู้เข้าชมเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนอกจากนี้ค่ะวันที่17กรกฎาคม2541ยังมีความสำคัญอีกนะคะยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะโดยในครั้งสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยพระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราโชวาทมีใจความว่าการรู้จักประมาณสถานการณ์ได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นชัดถึงความเป็นมาและที่เป็นอยู่และคาดว่าควรจะเป็นไปอย่างไรในอนาคตเมื่อรู้สถานการณ์ที่เป็นมาและที่เป็นอยู่แน่ชัดก็ควรประมาณสถานการณ์ได้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรและจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใดการแก้ไขป้องกันก็จะสามารถกำหนดวิธีการได้ถูกต้องตรงกับปัญหาและสภาพพื้นที่ทั้งสามารถกำหนดเวลาปฏิบัติได้ว่าการใดควรจะทำก่อนหลังและการใดเป็นการด่วนที่จะต้องเร่งทำให้แล้วเสร็จทันการทันเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นอีกการรู้จักประมาณสถานการณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติงานยิ่งประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้องเพียงใดก็จะทำให้งานที่ทำสำเร็จผลสมบูรณ์และได้ประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้นเพียงนั้นค่ะยังมีเหตุการณ์ต่างประเทศที่สำคัญอีกเหตุการณ์เมื่อ17กรกฎาคมคศ1203นะคะกองทัพครูเสดโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลในสงครามครูเสดครั้งที่4ค่ะ
โดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมค.ศ.1203กองทัพครูเสดครั้งที่4ได้มีการโจมตีคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นเหตุให้จักรวรรดิอิเล็กอเล็กซิออสนะคะที่3อันเจโลสทรงต้องหลบหนีออกจากเมืองเป้าหมายการทำสงครามครูเสดครั้งที่4ในตอนแรกเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อยึดครองกรุงเยรูซาเล็มคืนมาจากการปกครองของชาวมุสลิมแต่กองทัพก็ได้เดินทางไปยังกรุงสแตนติโนเปิลจากแรงบันดาลใจจูงใจจากการเมืองและก็การเงินกองทัพครูเสดได้ถูกชักจูงจากเจ้าชายอเล็กซิออสที่4ที่ถูกจักรพรรดิอเล็กซิออสที่3ผู้เป็นบิดาเป็นลุงนะคะพระปิตุลาชิงราชบัลราชสมบัติจากพระบิดาซึ่งเจ้าชายอเล็กซิออสที่4ได้สัญญาว่าจะมอบรางวัลและสนับสนุนมากมายหากพวกเขาช่วยให้เขาเนี่ยกลับขึ้นครองบัลลังก์จากจักรพรรดิอเล็กซิออสที่3นั่นเองค่ะกองทัพครูเสดซึ่งประกอบไปด้วยอัศวินยุโรปตะวันตกและกองกำลังเวนิสได้ทำลายแนวป้องกันที่แข็งแกร่งของเมืองแม้ว่าจะมีการต่อต้านอย่างดุเดือดจากผู้ป้องกันนพนครแต่กองทัพครูเสดก็สามารถเข้าสู่เมืองได้นำไปสู่ความวุ่นวายและการทำลายล้างอย่างกว้างขวางจักรวรรดิอเล็กซิออสที่3จักรพรรดินะคะอเล็กซิออสที่3ทรงหลบหนีออกจากเมืองค่ะแล้วก็ปล่อยให้เมืองแล้วก็ประชาชนเนี่ยอยู่ในความเมตตาของผู้บุกรุกอเล็กซิออสที่4ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นจักรพรรดิร่วมแต่การครองราชของเขาไม่นานก็ต้องสิ้นสุดลงในปีค.ศ.1204ค่ะการปล้นสะดมกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปีค.ศ.1204นะคะทำให้ความเข้มแข็งแล้วก็ความมั่นคงของจักรวรรดิไบแซนไทน์อ่อนแอลงอย่างมากกองทัพครูเสดได้ก่อตั้งจักรวรรดิละตินแห่งคอนสแตนติโนเปิลทำให้จักรวรรดิไบแซนไทน์แตกเป็นหลายอาณาจักรที่แตกแยกแล้วก็อ่อนแอลงเหตุการณ์นี้ค่ะยังสร้างความแตกแยกระหว่างคริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกและคริสตจักรคาทอลิกโรมันซึ่งมีผลกระทบยาวนานต่อความเป็นเอกภาพของโลกคริสเตียนไบแซนไทน์เนี่ยได้กลับมายึดคอนสแตนติโนเปิลอีกครั้งในปี1261แต่การฟื้นฟูก็ไม่ได้ทำให้จักรวรรดิเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมในที่สุดจักรวรรดิออสโตมันค่ะภายใต้การนำของสุลต่านเมเมตที่2ก็ได้ล้อมแล้วก็ยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลในวันที่29พฤษภาคม1453นำไปสู่การสิ้นสุดของจักรวรรดิไบแซนไทน์นั่นเองนอกจากนี้ค่ะวันที่17กรกฎาคมพ.ศ.2461นะคะพระเจ้าซานิโคลัสที่2กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของรัสเซียถูกปลงพระชนพร้อมกับพระราชวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ไซบีเรียโดยทหารคณะปฏิวัติของกลุ่มมาร์กซิสต์หัวรุนแรงบอลเซวิกซึ่งนำโดยเลตินนะคะเจ้าฟาอาพระเจ้าซานิโคลัสที่2ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่3แห่งราชวงศ์โรมานอฟพระนามเดิมก็คือพระเจ้านิโคลัสที่2ขึ้นครองราชตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2437ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าซาแห่งรัสเซียเมื่อวันที่26พฤษภาคม2439พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิที่อ่อนแอไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ของประเทศที่กำลังปั่นป่วนหลังจากพ่ายแพ้ต่อญี่ปุ่นในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นระหว่างปี2447ถึง2448จากนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ได้ทรงนำรัสเซียเข้าร่วมสงครามแต่ต้องพบกับความพ่ายแพ้อีกครั้งส่งผลให้ประชาชนเสื่อมความนิยมในพระองค์และคณะรัฐบาลอย่างมากนอกจากนี้ก็ยังทรงปล่อยให้รัสปูตินนะคะอาจจะเคยได้ยินแล้วล่ะรัสปูตินเนี่ยเป็นพระนอกรีตลึกลับเข้ามามีอิทธิพลในราชสำนักประกอบกับเกิดภาวะ
เงินเฟ้อเศรษฐกิจตกต่ำมากขาดแคลนอาหารประชาชนอดอยากเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจจึงลุกขึ้นมาเดินขบวนต่อต้านและบังคับให้พระองค์สละราชสมบัติในวันที่15มีนาคม2460เรียกเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นก็ถูกนำไปกักขังไว้แล้วก็ถูกปลงพระชนพร้อมกับพระราชวงศ์ค่ะพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะหากกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกค่ะพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปจากทางด้านของผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกพลตรีพานุป้านทองด้วยนะคะถึงการเตรียมความพร้อมของกรมสรรพวุฒิทหารบกซึ่งก็รับผิดชอบในเรื่องของการซ่อมบำรุงราชรถและก็ราชยานต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ยก็5แบบด้วยกันได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศแล้วก็พระยานมาตร3ลำธารอีก2องค์ซึ่งก็มีหน้าที่อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ราชรถน้อยแล้วก็เครื่องประกอบในพระราชพิธีความพร้อมของพระมหาพิชัยราชรถขนาดนี้นะคะในส่วนของงานของกรมสรรพวุฒิทหารบกเนี่ยก็ได้แจ้งมาไว้แล้วว่าเกือบครบท้วน 100% แล้วค่ะส่วนเวชยันตรราชรถก็จะดำเนินให้แล้วเสร็จนะคะก็กำลังเกือบเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะก็โดยราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะก็คือช่วงวันที่14ถึง19ธันวาคมเป็นช่วงของกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยเนี่ยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็เทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดค่ะตลอดระยะเวลา6วันเนี่ยนะคะทุกฝ่ายก็ต้องมีการเตรียมงานกันอย่างให้เกิดความพร้อมสูงสุดแล้วก็มีความสง่างามสมพระเกียรติอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันอังคารที่15ธันวาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญทีเดียวค่ะช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็ในเวลา 16:30 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีอย่างทางการและกลางคืนเวลา 22:00 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะคะดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM แล้วก็ FM ค่ะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองดั่งฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินบทพระราชนิพนธ์แปลจากเรื่องเวนิสวานิสซึ่งเป็นโมหันปลุกใจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะมามอบให้คุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับเทิดเกล้าชาวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้

0: ราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
2: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
3: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
4: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ฉันอายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ข้าลืมปิดประตูบ้านแค่นั้น
0: ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจุกกรูนี่เลยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบกันหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปขาไหวรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโคไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไม่สร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: อ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะจะต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ่
1: ะเฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติภพต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงก้งตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดของโรค4ทำให้เสียชื่อเสียง5บั่นทอนปัญญาและ6ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ

0: อ่อนเพลีย
1: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

วาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
3: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

่หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไรยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่ายังไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอาแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาเจ๊กุลลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังโอ้ไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะโอ้ไปเลยเดี๋ยวโอ้ช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นใจเย็น
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วย
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแมกไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เอาเค้กเจ็ดก้อน
1: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
0: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
1: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
0: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
1: อ
0: ะ
1: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
0: ้งั้นไม่เอาแล้ว
1: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
3: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
6: ประณัสเดชสูบควันเข้าปากประณัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากประณัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอภิสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอากาศแจ่มใสพร้อมๆกันครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับให้ได้มีน้ำใจไมตรีต่อกันนะครับเวลาที่เรานึกถึงความสุขเราก็จะนึกถึงน้ำใจไมตรีของผู้คนนะครับถ้าเราไปเห็นใครที่เขามีน้ำใจต่อกันแล้วก็ทำอะไรต่างๆให้สำเร็จผลได้นี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นมหัศจรรย์เป็นสิ่งมหัศจรรย
2: ์ครับ
1: นะครับจากสิ่งที่ดูเหมือนจะยากนะครับแต่ว่าผู้คนมีน้ำใจไมตรีต่อกันแล้วก็ทำสิ่งนั้นร่วมกันเรื่องยากๆก็ง่ายขึ้น
2: รวมไปถึงบนท้องถนนที่เราขับรถขับราทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เนี่ยก็ต้องการน้ำใจให้เกิดขึ้นมากๆนะครับ
1: ครับน้ำใจบนท้องถนนเนี่ยนะครับเราก็สามารถให้กันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ให้เขาให้เรา
2: ครับ
1: สลับกันเนี่ยนะฮะบนท้องถนนผมเคยสังเกตเวลาคนที่เขาออกจากซอยนะครับเราก็ต้องการที่จะเข้าเลนขวาสุด
2: ครับ
1: แน่นอนครับมันต้องฝ่าด่านเลนซ้ายเลนกลางไปนะ
2: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนก็ต้องตีไฟเพื่อขออนุญาตนะครับในการที่จะเข้าไปสู่เลนที่2เลนที่3ต่อไปนี่นะครับคนผู้ซึ่งใช้รถใช้ถนนเห็นว่ารถออกจากซอยตีไฟขออนุญาตขอทาง
2: ครับ
1: นะครับถ้าหากเพียงแค่เราแตะเบรกเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าสู่เลนที่เขาต้องการเนี่ยใช้เวลาไม่กี่วินาทีนะที่อาจจะเสียไปบ้างเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือการโค้งคำนับการแสดงความรู้สึกขอบคุณจากผู้ที่เขาขอทาง
2: ครับนะครับบางคนก็เปิดกระจกยกมือไหว้ก็
1: มี
2: อันนั้นเป็นมารยาทที่งดงามนะ
1: งดงาม
2: นะแต่บางคนก็มีเหมือนกันขอแล้วก็ไปเลยก
1: ็มี
2: คือก็เป็นหน้าที่ที่คุณต้องให้ผม
1: เพรา
2: ะผมจะไป
1: อย่างนั้นนะแถมถ้าไม่ให้ก็มีอาการด้วยนะนะบางคนก็หงุดหงิด
2: หลากหลายของมนุษย์เนี่ยนะครับ
1: ครับมองว่าคนไทยไม่มีน้ำใจนะสมมติว่าพยายามจะขอทางแล้วนะครับคันนั้นเขาก็กะว่าเดี๋ยวให้คันข้างหลังเขาสละให้เถอะคันของเราขอไปก่อนอะไรเงี้ยนะเขาเองก็รีบเหมือนกันทำนองนั้นเนี่ยนะแต่ปรากฏคนที่ขอทางก็อดรนทนไม่ไหวก็ต้องกดกระจกลงมาแล้วก็ส่งเสียงคำรามออกไปเล็กน้อยความจริงมันก็ต้องเห็นอกเห็นใจนะใจเขาใจเรานะ
2: แบ่งกันเพราะว่าถนนมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด
1: ครับใช่ครับบางทีเราคิดว่าเรารีบเขาก็อาจจะรีบนะเหมือนกันเรารีบเขาก็อาจจะรีบถ้าเขาอกเข้าใจกันอย่างนี้นะครับบนท้องถนนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนนะครับทีนี้ในชีวิตของเราตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยนะฮะมันก็จะมีฉากที่การแบ่งปันน้ำใจกันหรือการแสดงความไม่มีน้ำใจต่อกันอยู่เนือง
2: ๆครับ
1: นะครับเราเห็นฉากไหนที่เขาแสดงน้ำใจต่อกันเนี่ยเป็นฉากที่ควรจะได้แชร์นะฮะควรที่จะได้แบ่งปันเห็นใครทำดีก็ส่งต่อเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยที่มีน้ำใจนะแต่ถ้าเรื่องไหนก็ตามที่แสดงออกให้เห็นว่าโอ้โหใจจืดใจดำเหลือเกินคนยิ่งแชร์นะฮะเนี่ยจะแชร์ด้วยเหตุผลอะไรส่วนใหญ่ก็บอกโอ้ให้มาดูกันมาดูคนใจดำแห่งปีอะไรเงี้ยนะแทนที่จะแชร์แล้วก็บอกว่าเราควรจะมีน้ำใจต่อกันพูดง่ายๆก็คือเป็นอุทาหรณ์นะฮะว่าจริงๆเรื่องแค่นี้เนี่ย ถ้าให้กันได้มันก็จะจบลงได้สวยนะครับแทนที่จะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่แปลกนะว่าเรื่องที่มีน้ำใจไม่ค่อยจะเป็นข่าวนัก
2: ครับ
1: หรือเป็นแค่มุมเล็กๆไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ถ้าลองแสดงอาการที่ตรงกันข้ามนะใจจืดใจดำไม่ให้ทางกันเนี่ยคนไทยขยันแชร์นะครับ
2: ก็เลยต้องมีเพจบางเพจไง
1: ครับ
2: ออกมาเกี่ยวกันขับรถเนี่ย
1: เกี่ยวกับการขับรถนะเพื่อจะรู้ว่าเนี่ยมันจะมีคนประเภทนี้อยู่อะไรเงี้ยนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมว่าระหว่างเรื่องดีๆหรือเรื่องบวกกับเรื่องไม่ดีหรือเรื่องลบเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยว่าสิ่งที่ควรจะแชร์เนี่ยมันน่าจะแชร์กันเรื่องบวกเรื่องดีกว่านะ
2: ครับ
1: เหมือนเติมน้ำดีให้กับสังคมของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆให้คนได้เห็นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยนะลูกหลานของเรามาเห็นเข้าหรือเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่บ่อยๆว่าการใช้รถใช้ถนนมันต้องทำอย่างนี้แหละพอเห็นใครๆเขาก็ทำใช่ไหมฮะมันยิ่งเป็นการปลูกฝังน้ำดีนะครับเข้าไปสู่ชีวิตจิตใจของคนไทยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นด้านลบเช่นด่าทอกันหรือลงไปทะเลาะวิวาทกันอยู่ข้างล่างรถติดยาวเป็นกิโลเนี่ยนะฮะเห็นบ่อยๆเข้าไม่แน่นะจิตใจของคนบางคนเนี่ยมันไปซึมซับเอาไว
2: ้
1: พอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมันมาอัตโนมัติเลยนะ
2: ครับ
1: เป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ย
2: ครับก็มีส่วนเป็นไปได้
1: ไปเสพความรุนแรงเอาไว้นะ
2: ครับ
1: สั่งสมมาเรื่อยสุดท้ายก็จะบอกว่าฉันเข้าใจเลยฉันเข้าใจเลยว่าทำไมคนจะต้องมาทะเลาะวิวาทกันบนถนนวันนี้ฉันก็เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะครับคำพูดการกระทำอะไรต่างๆก็ไม่แตกต่างอะไรจากคลิปวิดีโอที่เราเคยเจออันนี้ก็เป็นไปได้นะ
2: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราทักทายกันด้วยบทเพลงแรกกันก่อนดีไหมครับ
1: ครับมาให้กำลังใจคุณผู้ฟังในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำใจไมตรีนะครับก็อยากที่จะให้เราได้ถือว่าน้ำใจเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสำเร็จนะครับบางคนคิดว่ามันต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องมีเงินมีทองถึงจะสำเร็จเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยความมีน้ำใจต่อกันมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จได้โดยไม่ยากนะครับวันนี้ก็นำบทเพลงที่ถือว่าเป็นยอดกำลังใจของเราชาวพุทธกันแล้วกัน
2: ครับบทเพลงอะไรดีครับ
1: พระพุทธคุณ
2: ครับ
1: นะพระพุทธคุณซึ่งเป็นผลงานที่ครูพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติได้ประพันธ์ไว้นะครับลูกศิษย์ลูกหามาขับร้องเพื่อเป็นการเชิดชูคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดขวัญยอดกำลังใจของเราชาวพุทธพระพุทธคุณครับ

0: ทเพลงพระพุทธคุณครับ
1: ครับผลงานการเขียนเพลงของครูพงศักดิ์จันทรุขาครับ
0: ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับนะครับบรรปลายท้ายชีวิตของท่านก็ได้ฝากผลงานเพลงแนวธรรมคีตะหรือบทเพลงธรรมะไว้มากมายนะครับ
1: เหมือนกับบรรปลายชีวิตท่านเขียนมาเยอะนะ
0: เยอะเลยฮะเพราะว่าท่านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่เป็นหนุ่มช่วงที่เป็นวัยรุ่นนั้นก็เป็นช่วงที่ฝันนะฮะฝันไปตามประสาของโลกว่าคนเราจะต้องมีความรักจะต้องมีอกหักผิดหวังเสียใจคร่ำครวญหวนให้ออกมาเป็นบทเพลงเศร้ามากมายบทเพลงที่หวานบทเพลงที่จีบสาวอะไรเงี้ยท่านบอกว่ามีเยอะแล้วนะครับเช่นเพลงอะไรนะนางกวักมหาเสน่ห์ก็เป็นผลงานของท่านนะ
1: ครับ
0: โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวงามเพียบพร้อมบุญหนักเนี่ยนะฮะท่านก็เขียนแล้วก็มีศิลปินอย่างเช่นพี่เปาสายันสัญญาขับร้องไว้ก็ไพเราะเพราะพริ้งในตอนนั้นท่านก็บอกว่ามันก็ที่สุดแล้วนะบทเพลงที่มีชื่อมี
1: เสียงสร้างชื่อ
0: สร้างชื่อท่านก็ดังนักร้องก็ดังเพลงไปได้ยินใครร้องก็อิ่มใจสุขใจว่านี่คือผลงานที่เราเขียนเอาไว
1: ้
0: นะครับแต่ท่านมาทบทวนชีวิตในช่วงบั้นปลายนะครับวัยก็น่าจะตอนนั้น70กว่าแล้วนะครับท่านก็มาทบทวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันเองมันหนึ่งนะที่มันสูงยิ่งกว่าเรื่องของความรักความใฝ่ฝันปรารถนานะครับมันก็คือเรื่องของการสลัดหลุดพ้นออกไปจากทางแห่งความเกาะเกี่ยวยึดติดอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ท่านก็เลยมาเขียนเพลงในแนวที่ให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยยึดเอาพระรัตนตรัยนี่ว่าเป็นแกนก็เลยแต่งเพลงเนี่ยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็นำพุทธภาษิตบทต่างๆมาร้อยเรียงเป็นบทเพลง
1: ครับก็ถือว่าได้ใช้ช่วงชีวิตบ้านปลายเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนในช่วงวัยหนุ่มนะว
0: ่
1: าจะต้องมาทำเพลงแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: แต่ท้ายสุดก็ต้องทำเพื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
0: ครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็เพราะผลงานในช่วงบั้นปลายนี่แหละนะครับ เป็นข้อที่นำไปสู่การพิจารณาว่าครูเพลงที่ทรงคุณค่าฝากผลงานเอาไว้ในโลกแห่งความบันเทิงเนี่ยมันก็จะมีมุมที่เป็นห่วงเป็นใยสังคมในแง่ของการพัฒนาชีวิตจิตใจด้วยคือคุณค่าของเพลงมันมีนะครับไม่ใช่เพลงรักๆใคร่ๆอย่างเดียวแต่มันมีบทเพลงที่สะท้อนถึงปัญญาสะท้อนถึงศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะได้พัฒนาตัวเองก็ได้ด้วยนะครับตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะ
1: ครับ
0: นะครับมีผู้สูงอายุมากมายเลยที่ก็เรียกว่าไร้ที่พึ่งนะครับจะพึ่งลูกพึ่งหลานเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะลูกหลานต่างก็มีการมีงานทำ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยทำนาทำไร่ทำสวนก็อยู่ในละแวกเดียวกัน
1: ก็ลักษณะก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหม
0: ครับครัวใหญ
1: ่มีญาติพี่น้องส่วนใหญ่บ้านเรือนก็อยู่ติดกันไม
0: ่
1: ไกลกันมาก
0: แต่งการแต่งงานสมัยก่อนก็แต่งกับหนุ่มสาวในหมู่บ้านนั่นแหละใช่ไหมอย่างมากก็ต่างหมู่บ้านนิดหน่อยห่างไม่ไกลไม่ได้อยู่ห่างไกลกันกิโลสองกิโลก็ไปมาหาสู่ไปเยี่ยมเยียนไปพบปะได้แต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหรักคนบ้านไกลนะรักคนบ้านไกลเพราะว่ามันมีสิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าถึงกันรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์นะบางทีคนในหมู่บ้านเดียวกันแทบไม่ได้คุยกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เจอกันด้วยนะคนที่เราเจอเนี่ยกลายเป็นคนอื่นที่อยู่ไกลแสนไกลนะทำให้เกิดความรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันมากกว่าคนที่อยู่ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ลูกหลานไม่ใช่น้อยเลยนะครับลูกคนโตแต่งงานอยู่นู่นสุราษฎร์ลูกคนรองแต่งงานอยู่เชียงใหม
1: ่โอ้ก็คืออาจจะไปหากินไกลไปทำหากินไกลไปเรียนไกลแล้วก
0: ็
1: อาจจะได้ทำงานที่นั่นเลย
0: ครับแล้วก็ไปเจอแฟนที่นั่น
1: ครับ
0: ก็ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นั่นนะครับพ่อแม่ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับถ้าลูกดีหน่อยก็คือมีโอกาสไปเยี่ยมไปหาไปให้กำลังใจส่งเงินส่งทองมาให้นะครับแต่ถ้าหากว่าลูกเกี่ยงกันขึ้นมานี
1: ่
0: บนละเวงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเคยบอกเป็นสังคมที่ต่อไปเนี่ยจะมีหน่วยงานต่างๆคงจะต้องจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านบางแคที่เราจัดกันนะ
1: ครับ
0: บ้านพักคนชราถ้าเป็นที่พัก คนเฒ่าคนชราที่เป็นเอกชนนี่แพงเหมือนกันนะ
1: ค่อนข้างแพง
0: ค่าใช้จ่ายเดือนนึงเนี่ยหลายตังค์พอๆกับที่ว่าเงินเดือนบำนาญเนี่ยแทบจะหมดอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นข้าราชการรับราชการมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วพอถึงบำนาญมีเงินเดือนเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูแลและดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยเนี่ยจะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยเรียกว่าเงินเดือนทั้งเดือนนั่นแหละไปดูแลตัวเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นมาเป็นคือเป็นระยะหนึ่งแล้วครับคุณสุธี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะ
0: ครับ
1: บางทีภาระลูกหลานนี่ก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยที่เราเคยอยู่ต่างจังหวัดนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็มีอยู่ทุกเวลา
1: ครับ
0: ทุกเวลาที่ผ่านไปนะครับเอาแค่ข้าวเนี่ยฉันสมัยเด็กๆก็ไม่นึกว่าข้าวจะต้องซื้อกินด้วยความที่เป็นลูกชาวนาใช่ไหมเพราะว่าเกิดมาก็พ่อแม่ก็มีข้าวกินตลอดทั้งปีอยู่แล้วน้ำก็มีดื่มตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องซื้อน้ำให้กิน
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้เป็นไงข้าวก็ต้องซื้อน้ำก็ต้องซื้อออกจากบ้านก็ต้องเสียตังค์พอมีตังค์สดก็ต้องมีเงินในบัญชีนะฮะที่มีสแกนจ่ายอะไรต่างๆก็แปลว่าขับเคลื่อนด้วยเงินนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังมีเรื่องของน้ำใจไม่ตีต่อกันมันก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
1: ่
0: นะครับน้ำใจไม่ตีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วยกันก็เป็นลักษณะของสังคมเอเชียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ช่วยกันแบบนี้นะครับ
0: ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเป็นพระบรมราชโองการอันเป็นมงคลเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขทั่วหน้ากันด้วยการให้คือให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจเมตตากันให้อภัยกันให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาเนี่ยครับนี่เป็นความปรารถนาของในหลวงท่านเลยนะอยากเห็นคนไทยนั้นมีน้ำใจต่อกันสุดท้ายก็สิ่งที่ได้ก็คือความสงบเรียบร้อยความมั่นคงนะฮะของชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นยอดปรารถนาของทุกๆคนอยู่แล้ว
1: ครับครับเอาละครับอีกสักเพลงแล้วกันครับ
0: เมื่อพุทธคุณไปแล้วก็ต่อเนื่องด้วยพระธรรมคุณคุณแห่งพระธรรมครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ให้กำลังใจทุกท่านนะครับสร้างน้ำใจไมตรีนะครับมอบน้ำใจไมตรีให้แก่กันมีน้อยให้น้อยแต่ว่าไม่ตัดรอนน้ำใจนะครับให้เท่าที่เราพอจะสามารถให้ได้ไม่มีเงินก็ให้เรียวให้แรงช่วยกันนะครับ
1: ครับก็ช่วยกันสมัยก่อนที่คุณสุธีพูดบ่อยพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้นะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีบ้างอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีธุรกิจบางอย่างเข้ามาตอบสนองความต้องการนะเช่นการจัดงานบวชอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะมีทีมที่จะมาด
0: ู
1: แลในเรื่องของอาหารอะไรให้
0: ใช่
1: จะพาไม่ต้องกังวลใจเลย
0: ฟรีเหรอ
1: เสียตังค์นะ
0: ก็ต้องมีตังค์
1: งานศพก็เหมือนกันที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่ครับก็มีพูดง่ายมีสิ่งใดๆที่มนุษย์ต้องการทำแต่ว่ากำลังไม่พอเนื่องจากน้ำใจไมตรีไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ก็จะมีอาชีพเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะจัดงานบวชลูกชายแต่งลูกสาวใช่ไหมครับบอกบ้านเหนือบอกบ้านใต้เดี๋ยวก็มาช่วยกันนะครับถือว่าเป็นงานของหมู่บ้านเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะไม่ใช่บ้านแค่งานเจ้าภาพบ้านเดียวจัดแต่เป็นเจ้าภาพกันทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันบางคนมีมะพร้าว
1: ครับ
0: ขูดมะพร้าวเข้าครัวนะบางคนมีผักเอาผักมาช่วยนะบางคนมีหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มาช่วยกันนะ
1: มีฝีมือก็ปรุงเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: พ่อครัวแม่ครัวนะครับ
0: บางคนมีความสามารถในเชิงของการละเล่นนะก็มาเล่นสนุกกันนะครับทำให้บรรยากาศมันคลึกครื้นบางคนมีเครื่องเสียงเอาเครื่องเสียงมาช่วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่สมัยปัจจุบันพอไม่มีแบบนั้นต่างคนต่างก็มีเรื่องที่จะต้องทำก็เลยทำยังไงล่ะมนุษย์ก็เลยคิดอ่านว่าเอ๊ะจะมีใครสักคนหนึ่งหรือจะมีทีมสักทีมหนึ่งที่จะมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี
1: ้
0: รับจบ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการเตรียมจัดสถานที่นะรับหมดเลยนิมนต์พระสงฆ์ก็ด้วยติดต่อวัดวารับส่งพระให้ด้วยเรียกว่าครบทุกวงจรไปยันโต๊ะจีนนู่นแหละนะฮะแล้วคิดดูว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนใช่ไหม
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเจ้าภาพก็อาจจะติดต่อเองยกเว้นโต๊ะจีนในช่วงแรกท้ายของงานเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ปัจจุบันนี้ครบวงจรก็ได้ใช่ไหม
0: ครบวงจร
1: จัดให้เลย
0: จัดให้เลยแต่จะจัดให้ได้ก็ต้องมีมัดจำกลัวเจ้าภาพจะเบี้ยวอะไรเงี้ยนะใดๆแม้ว่าโลกจะขับเคลื่อนด้วยเงินนะแต่ก่อนที่จะได้เงินนะครับเราก็ต้องสร้างเงินขึ้นมาก่อนนะครับการสร้างเงินเนี่ยเป็นผมว่าเป็นเหมือนงานของผู้ครองเรือนทุกคนนะใช่ไหม คนที่ครองเรือนไม่ใช่นักบวชนะนักบวชท่านก็มีวิถีของท่านไปแต่ผู้ครองเรือนผู้ที่ยังจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวต่อไปเนี่ยถ้าเป็นคนไม่เห็นแก่เงินคือไม่พยายามที่จะสร้างเงินอยู่ยากนะใช่ไหมต้องรู้จักทำมาหากินต้องขยันขันแข็งนะครับแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับว่าถ้าหากวันหนึ่งเราทำไม่ได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบางคนก็เลยทำประกันทำประกันเอาไว้ประกันโรคภัยไข้เจ็บประกันอุบัติเหตุนะครับบางคนประกันไปถึงโรคร้ายเกิดเป็นอะไรตุ้มขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็มีเงินรักษาตัวเอง
1: ครับนะฮะก็ลักษณะประกันก็คงจะได้ทำกันมากขึ้นโดยเฉพาะอาจจะมีแววนะคนที่แบบเข้ามาทำงานราชการในอนาคตนู้นนะฮะ
0: ใช่ครับเขาบอกว่า
1: ต้องใช้ระบบประกัน
0: ถ้าไม่มีบำนาญ
1: มีโอกาสมีโอกาส
0: ก็อาจจะต้องเพิ่มเงินเดือนมากขึ้นเพ
1: ื่อ
0: จะได้มีทุนประกันในการทำประกันเพื่อตัวเองในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันเหมือนกันนะในการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแม้จะไม่มีทุนประกันเป็นเงินนะแต่ทุนประกันที่ว่าคือน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันเราเป็นคนที่ไม่ยากจนน้ำใจนะมีน้ำใจกับทุกคนสังเกตดูนะคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วมีคนไปร่วมงานศพเต็มวัดเลยเนี่ยเคยเห็นใช่ไหม
1: เคยเห็นอยู่ครับ
0: แสดงว่าเขามีการทำประกันเอาไว้เหมือนกันก็คือการให้น้ำใจกับผู้คนไปช่วยงานคนนั้นช่วยงานคนนี้ตลอดจนกระทั่งคนประจักษ์นะประจักษ์ในน้ำใจของคนคนนั้นเนี่ยแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็พร้อมดูแลนะหรือจากไปก็ดูแลสังเกตนะเวลาที่คนไทยที่มีจิตอาสาไปทำความดีแล้วตัวเองเจ็บตัวเองป่วยหรือตัวเองจากไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลศพเลยนะ ด้วยซึ้งในน้ำใจของเขาคนนั้นนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านในเรื่องราวของน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความสำเร็จผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 103คิดติดเทรนด์
1: presented by
2: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัลบูโรนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร 02-857-5119

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังคัดเลือกผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เหลือ 9.5 ล้านคนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆ
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: กระทรวงการคลังคัดเลือกผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เหลือ 9.5 ล้านคนประกาศผลวันนี้17กรกฎาคม2569ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า 18,820,000 รายทั้งนี้การประกาศผลและการพิจารณารวมถึงการยืนยันตัวตนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการผ่านทางช่องทางหลัก4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ในปี2569ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปผู้ที่ผ่านคุณสมบัติใหม่เมื่อยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมและจะประกาศผลวันที่21กันยายนโดยผ่านทาง4ช่องทางหลักจากนั้นจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปณภาพรชกุลรายงานค่ะ
7: กรมสุขภาพจิตเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์พบบางรายเครียดสูงแต่ยังไม่พบเสี่ยงฆ่าตัวตายไปติดตามค่ะ
9: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นกรมสุขภาพจิตขอเป็นตัวแทนส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังโดยกรมสุขภาพจิตได้เตรียมทีมเยียวยาจิตใจ MCAT เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครกว่า10ทีมรวมถึงทีมเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาเด็กและเยาวชนอีก 1-2 ทีมเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการรายงานสรุปผลการดำเนินการปฐมพยาบาลทางใจในช่วงระหว่าง 13-15 กรกฎาคมกับกลุ่มญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ประสบภัยและผู้สูญเสียทรัพย์สินจำนวน75รายพบว่าสถานการณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลเยียวยาได้ผู้ประสบภัย40รายมีภาวะเครียดระดับต่ำ20รายอยู่ในระดับกลางและมีความเครียดสูงจำนวน14รายซึ่งยังไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
7: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิ่นเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรเนี่ยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้เนี่ยว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องพังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มังเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มังเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9 เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มี

0: วันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: วู้อาปาอยู่ไหมเนี่ยฉันจะเข้าอำเภอไปธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ิตายแล้วอาแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
1: อ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบนี่คิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้อภิกแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซินเดียวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ตันตาอยู่ไหน
1: 512
2: 020-7400700ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ตำรวจรวบหนุ่มเอี่ยวซุกไอซ์2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกจางสาวรับหิ้วส่งญี่ปุ่นสารภาพเปิดบัญชีธนาคาร2แห่งให้แฟนสาวเพื่ออำนวยความสะดวกคุณอินทนินท์บุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: จากกรณีตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบกล่องพัสดุที่วางอยู่ใต้อาคารแห่งหนึ่งย่านบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากหญิงผู้ประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นว่าพบสิ่งผิดปกติและสงสัยว่าภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดพบว่าภายในกล่องบรรจุกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกซึ่งมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงได้ตรวจสอบภายในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุอยู่